0: บาทเกิดเหตุเมื่อวันที่10กันยายนที่ผ่านมาล่าสุดเย็นวานนี้ตำรวจชุดสืบสวนภูธรภาค1ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนจังหวัดปทุมธานีและสภ.คลองหลวงสามารถตามจับกุมตัวผู้ก่อเหตุได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยสามารถจับกุมตัวนายสายฟ้าอายุ54ปีซึ่งเป็นผู้ต้องหาได้ที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งถนนรัชดารามอินทาเขตคณะยาวกรุงเทพมหานครสอบสวนเบื้องต้นสารภาพว่าก่อเหตุปล้นธนาคารจริงได้เงินไปกว่า1ล้านบาทหลังได้ก่อเหตุค่ะได้นำรถที่ใช้หลบหนีไปเผาทิ้งส่วนเงินที่ได้มาอ้างว่านำไปใช้หนี้พนันเหลือเก็บไว้ใช้เพียงเล็กน้อยด้านพันตำรวจเอกวิษณุลักษณ์พรหมเมธรองผู้บังคับการตำรวจภูธรปทุมธานีรักษาราชการแทนผู้บังคับการสภ.คลองหลวงเปิดเผยว่าคนร้ายมีการมาดูลาดเหลาวางแผนไว้ก่อนส่วนคำให้การอ้างว่านำเงินไปใช้หนี้พนันหมดแล้วตำรวจยังไม่ปักใจเชื่อและจะต้องตรวจสอบต่อไปทั้งนี้จากการตรวจสอบประวัติพบว่านายสายฟ้าเคยร่วมกับพวกก่อเหตุปล้นรถขนเงินบริเวณลานจอดรถห้างโลตัสสาขาบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเมื่อวันที่17กันยายน2555ได้เงินไปเกือบ16ล้านบาทก่อนจะถูกตำรวจสืบสวนภาคหนึ่งจับกุมได้ถูกศาลตัดสินจำคุก10ปีพ้นโทษออกมาเมื่อปี65ก่อนจะมาก่อเหตุซ้ำโดยตำรวจคุมตัวส่งสภ.คลองหลวงจังหวัดปทุมธานีดำเนินคดีติดตามผลการแข่งขันกีฬาต่างประเทศที่น่าสนใจกับคุณสุรเชษฐ์โชติกุลค่ะ
1: ผลการแข่งขันฟุตบอลลาลีกาสเปนเกมฟรายเดย์ไนท์เซบีย่าชนะบาเลนเซีย 1-0 ผลการแข่งขันฟุตบอลบุนเดสลีกาเยอรมนีอูเดโอนเบลินแพ้ชาลเก้ 0-4 1-3 ผลการแข่งขันฟุตบอลกันโชซาริอาอิตาลีเวเนเซียแพ้ฟิออเรนติน่า 2-4 ผลการแข่งขันฟุตบอลลีกเอิงประเทศฝรั่งเศสแรนชนะโอลิมปิกมาร์เซย์ 1-0ผลการแข่งขันฟุตบอลเอริทริซีลีกประเทศเนเธอร์แลนด์เอสแอนด์อักมาเสมอวิลเลียนทเวย์1-1และผลการแข่งขันฟุตบอลเดอะแชมเปี้ยนชิพอังกฤษเวสต์แฮมยูไนเต็ดชนะเรคแฮม6-0ขณะที่ผลการแข่งขันเทนนิสแกรนด์สแลมสุดท้ายของปีรายการ US Open ที่สหรัฐอเมริกาประเภทชายเดี่ยวรอบรองชนะเลิศอเล็กซานเดอร์ซาฟาเรฟนักเทนนิสมือ2ของโลกและเป็นมือ1ของรายการจากเยอรมนีชนะคาเรนเคิร์ชนอฟคู่แข่งชาวรัสเซียมือ50ของโลก3เซตรวด6-3 7-6 ไทยเบรก9-7 และ7-6 ไทยเบรก8-6สุรเชษฐ์โชติกุลรายงานครับ
2: อดีตอาจแก้ไขไม่ได้แต่เราสามารถทำวันนี้ให้ดีได้เพียงเริ่มลงมือทำตั้งแต่ตอนนี้ร่วมสร้างพลังใจในทุกเช้ากับศูนย์ข่าววิทยุกองทบก
0: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา8นาฬิกานะคะธมลรัตน์ขันธวินหุศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ

0: ื่อพูดถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567
1: อรุณสวัสดิ์ครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนผมสุธีสุขสากลครับ
2: นพดลทิติภาธรครับ
1: พบกันยามเช้าวันนี้วันเสาร์ที่12กันยายน2569ครับ
2: ครับเจอกันในยามเช้าๆนะครับหลายคนก็อาจจะกำลังเดินทางไปทำงานต่อนะครับวันเสาร์ก็ลุยกันไปครับ
1: ครับท่านก็ได้พักผ่อนนะครับในช่วงนี้ก็ยังคงมีฝนฟ้าคะนองนะครับช่วงเย็นๆค่ำๆนี่ก็มีฝนตกเกือบทุกวันเหมือนกันนะครับ
2: ครับระยะนี้รู้สึกว่าเราก็ต้องรบกับฟ้าฝนกันพอสมควรนะครับ
1: ใช่ครับก็เป็นช่วงหน้าฝนก็เป็นเรื่องธรรมดาแต่ว่าทางภาคเหนือนะครับตั้งแต่ช่วงที่มีสถานการณ์อุทกภัยที่จังหวัดน่านนะครับก็ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ทางล่างลงมานะครับอย่างเช่นพื้นที่จังหวัดเชียงรายอำเภอแม่สายก็ติดตามเฝ้าระวังอยู่ในขณะนี้ครับกรมอุตุนิยมวิทยาก็ดีหรือทางด้านกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและศูนย์บรรเทาสาธารณภัยของกองทัพบกเองก็เฝ้าติดตามสถานการณ์คอยดูแลพี่น้องประชาชนอยู่ครับ
2: ครับโดยเฉพาะจุดที่น้ำเคยมาแรงๆแล้วก็ท่วมซ้ำเนี่ยนะครับ
1: ครับ
2: ที่แม่สายก็ต้องเฝ้าระวังกันเป็นพิเศษนิดนึงนะครับ
1: ใช่ครับแถวตลาดสายลมจอยตลาดไม้ลุงขนอะไรเงี้ยนะฮะ
2: ครับ
1: ในช่วงปีก่อนที่มีสถานการณ์ปีนี้ก็ยังคงต้องเฝ้าระวังนะครับก็ถือว่าเป็นอีกช่วงเวลาหนึ่งที่น้ำใจของคนไทยนะครับโดยเฉพาะยิ่งน้ำใจของพี่ๆน้องๆทหารนะฮะกำลังพลจิตอาสาที่มีการฝึกซ้อมการปฏิบัติในการช่วยบรรเทาสาธารณภัยให้กับพี่น้องประชาชนนะครับทั้งยุทโธปกรณ์ต่างๆที่ใช้เพื่อการช่วยเหลือประชาชนก็มีความพร้อมอย่างเต็มที่แล้วครับ
2: ครับคือยุทโธปกรณ์อุปกรณ์อะไรต่างๆที่ใช้ในการบรรเทาสาธารณภัยเนี่ยนะครับ
1: ครับ
2: ก็ต้องมันเอามาฝึกซ้อมนะครับเมื่อเกิดสถานการณ์จริงนี่ก็จะได้ใช้อย่างถูกต้องแล้วก็ใช้ได้อย่างแคล่วคล่องด้วยนะครับ
1: ครับคือทุกปีนะฮะทุกๆปีก็จะได้ใช้นะฮะยุทโธปกรณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นช่วงที่น้ำหลากน้ำมาเยอะเนี่ยก็ได้ใช้หรือในช่วงหน้าแล้งนะครับอย่างโครงการรัฐร่วมใจช่วยภัยแล้งนี่ก็เป็นประจำทุกปีนะครับในช่วงต้นปีนะฮะก็ได้นำไปใช้เพื่อแก้ไขปัญหาความแห้งแล้งนะครับทุกภูมิภาคทั่วประเทศไทยเลยครับ
2: ครับนะฮะอ่ะนี่ก็เป็นอีกภารกิจหนึ่งของพี่ๆทหารนะครับที่ช่วยกันดูแลความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนนะครับโดยเฉพาะในยามที่อาจจะมีอุทกภัยนะฮะหรือว่าภัยต่างๆนะครับ
1: ครับเมื่อช่วงเย็นวันนี้นะครับหลายท่านเองก็คงจะได้เห็นรัฐกิจจานุเบกษานะครับที่ได้มีการเผยแพร่นะฮะประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับเรื่องพระราชทานยศทหารชั้นในพลนะครับ
2: ครับ
1: ซึ่งมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศทหารชั้นในพลวาระตุลาคม2569นะครับให้แก่ในทหารสังกัดกระทรวงกลาโหมเนี่ยนะครับเมื่อวานนี้ก็จำนวน590นายนะฮะ
2: ครับหลายคนที่ติดตามข่าวสารโดยเฉพาะโผล่การยกย้ายเนี่ยนะครับในช่วงนี้เนี่ยนะครับหลายคนก็ให้ความสำคัญนะก็ติดตามกันอย่างใกล้ชิดนะครับคุณสุธีฮะ
1: ครับมีตำแหน่งสำคัญสำคัญนะครับหลายๆตำแหน่งก็มีการสลับสับเปลี่ยนนะครับยกย้ายในวาระนี้นะครับก็เข้าใจว่าคงจะเป็นช่วงห้วงเวลาที่หลายหน่วยก็เตรียมการในการทำพิธีรับส่งหน้าที่ในช่วง ต้นเดือนตุลาคมนะครับสิ้นปีงบประมาณ2569เข้าสู่ปีงบประมาณ2570เนี่ยนะครับ
2: ครับถ้าเป็นนักข่าวสาธารณ์เขาเรียกว่ารอโผโยกย้ายนะครับ
1: ครับ
2: ลุ้นกันนะครับว่าใครจะมาใครจะไปนะครับ
1: ครับในช่วงเดือนกันยายนนะครับจึงเป็นช่วงเดือนที่มีพิธีต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งอำลาชีวิตราชการนะครับของเหล่าทหารต่างๆนะครับอย่างเช่นในช่วงที่ผ่านมานะครับก็มีเหล่าทหารอย่างเหล่าทหารปืนใหญ่นะครับก็ประกอบพิธีเมื่อวานนี้นะครับจัดที่ศูนย์การทหารปืนใหญ่ค่ายภูมิพลจังหวัดลพบุรีครับนะครับซึ่งก็มีพลเอกสันติสกุลตนาคประธานคณะที่ปรึกษากองทัพบกผู้แทนผู้บัญชาการทหารบกเป็นประธานในพิธีอำลาชีวิตราชการและเชิดชูเกียรตินายทหารชั้นนายพลเหล่าทหารปืนใหญ่ประจำปี2569ครับ
2: ครับครับจะมีพลตรีสมศักดิ์นุตพันธ์นะครับผู้บัญชาการศูนย์การทหารปืนใหญ่ในการต้อนรับนะครับซึ่งก็ช่วงเช้านั้นเขาก็มีพิธีถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอเนกมหาราชบรมนาถบพิตรในหลวงรัชกาลที่9นะครับ
1: ครับแล้วก็มีพิธีของกองทหารเกียรติยศพิธีเชิดชูเกียรติแล้วก็พิธีสวนสนามด้วยนะครับก็เป็นช่วงเวลาในการที่จะได้ประกาศเกียรติหรือเชิดชูเกียรตินะครับคุณงามความดีของนายทหารชั้นนายพลเหล่าทหารปืนใหญ่ที่จะครบเกษียณอายุราชการนะครับซึ่งตลอดระยะเวลาของการรับราชการทุกท่านก็ได้ทุ่มเทความรู้ความสามารถและก็ประสบการณ์ปฏิบัติภารกิจอย่างเต็มกำลังนะครับตอบสนองนโยบายของกองทัพเพื่อพิทักษ์รักษาความมั่นคงเอกราชและอธิปไตยของชาติด้วยความกล้าหาญอดทนและเสียสละตามแบบฉบับของราชาสนามรบครับ
2: นะฮะเป็นฉายาของทหารปืนใหญ่นะครับ
1: ใช่ครับ
2: ราชาแห่งสนามรบ
1: นี่นะฮะก็ถือว่าได้ดำเนินรอยตามในการสนับสนุนภารกิจเพื่อพิทักษ์และปกป้องอธิปไตยของประเทศชาติสืบไปนะครับนี่ฮะก็อยู่ที่ลพบุรีนะฮะพอพูดถึงศูนย์การทหารปืนใหญ่ก็จะนึกถึงอะไรนะเพลงทหารบกไพ่รักใช่ไหม
2: ครับนะฮะ
1: ที่ยังพี่ได้พบศพตาน้องมาเที่ยวที่วสปนะ
2: ครับพี่ๆทหารปืนใหญ่ก็น่าจะร้องเพลงนี้กันได้หลายคนนะครับโดยเฉพาะยุคเก่าๆเนี่ยนะฮะ
1: ใช่ครับวสปนี่ก็น่าจะหมายถึงสถานีวิทยุกระจายเสียงของศูนย์การทหารปืนใหญ่ใช่ไหม
2: ครับ
1: นะครับนั่นแหละนะครับก็เป็นบทเพลงที่ยังคงเป็นตำนานนะฮะรักเก่าเมืองลพบุรีนี่แหละ
2: ครับเหล่าทหารปืนใหญ่นี่ก็ถือว่าเขาก็มีภารกิจที่สำคัญนะครับก็เขาก็พร้อมที่จะพัฒนากำลังพลอย่างต่อเนื่องครับคุณสุธีฮะ
1: ครับ
2: สร้างขีดความสามารถแล้วก็ความพร้อมรบให้กับกองทัพเป็นที่เชื่อมั่นในด้านความมั่นคงแล้วก็เป็นที่พึ่งของประชาชนได้ในทุกสถานการณ์นะครับ
1: ไปดูพิธีอำลาชีวิตราชการแล้วก็เชิดชูเกียรตินายทหารเหล่าทหารม้ากันบ้างนะครับซึ่งก็ประกอบพิธีหรือจัดพิธีนี้ที่ศูนย์การทหารม้าค่ายอดิศรจังหวัดสระบุรีครับโดยมีพลเอกไพบูลย์วรวรรณปรีชารองผู้บัญชาการทหารสูงสุดเป็นประธานในพิธีนะครับแล้วก็มีพลเอกชิษณุพงษ์รอดสิริรองผู้บัญชาการทหารบกเป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารบกเข้าร่วมพิธีนะครับโดยมีพลตรียงยุทธหานสมศรีผู้บัญชาการศูนย์การทหารม้าให้การต้อนรับครับ
2: ครับก็ถือว่าเป็นอีกเหล่านึงนะฮะฐานม้านี่ก็รบแข็งแกร่งในสนามรบเช่นกันนะครับ
1: ใช่ครับนี่ก็ประกอบพิธีก็มีนายทหารชั้นนายพลนะครับรวมทั้งผู้ร่วมพิธีในครั้งนี้นะครับประกอบพิธีคล้ายๆกับที่ศูนย์การทหารปืนใหญ่นะครับ
2: การเชิดชูเกียรติด้วยนะครับ
1: ใช่ครับมีพิธีสวนสนามด้วยนะครับก็รองผู้บัญชาการทหารบกนะฮะก็ได้กล่าวสดุดีในพิธีอำลาชีวิตราชการและเชิดชูเกียรติของนายทหารเหล่าทหารม้าประจำปี2569นี้นะครับก็ใจความสำคัญก็คือกองทัพบกระลึกถึงคุณงามความดีแล้วก็เกียรติของทุกท่านนะที่ได้อุทิศตนเสียสละทั้งกำลังกายกำลังใจปฏิบัติหน้าที่รับใช้ประเทศชาติและประชาชนอย่างเต็มกำลังความสามารถมาตลอดระยะเวลาของการรับราชการนะครับ
2: ครับ ซึ่งทหารม้านี่ก็ได้ฉายาใช่ไหมครับ
1: ครับ
2: ว่าเป็นอัศวินแห่งสนามรบนะครับ
1: ใช่ครับอัศวินก็นึกถึงคนที่เป็นนักรบขี่ม้าอะไรเงี้ยนะฮะ
2: ครับ
1: ครับก็มีอุดมการ
2: ดุดันฐานม้ารบดุดัน
1: ใช่ครับใช่ครับ
2: กล้าได้กล้าเสียนะครับ
1: ครับใจถึงพึ่งได้อะไรเงี้ยนะฮะ
2: ครับใช
1: ่ครับท่านไหนที่ผ่านไปเส้นพระหลโยธินใช่ไหมฮะที่จะไปทางภาคเหนือนะฮะก็จะต้องผ่านค่ายอดิศรนะจังหวัดสระบุรีนะซึ่งปัจจุบันในช่วงห่วงวันกองทัพบกวันกองทัพไทยเองก็ใช้สถานที่ตรงนี้แหละนะครับลานพื้นแข็งของศูนย์การทหารม้าเนี่ยเป็นสถานที่ที่กระทำสัตย์ประญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพลหรือว่าวิธีสวนสนามสาบานธงครับ
2: ครับก็ทหารม้านั้นก็ถือว่าเป็นเหล่ารบอีกเหล่าหนึ่งนะฮะที่มีความเข้มแข็งองอาจแล้วก็เกรียงไกรนะครับ
1: ครับก็ขอแสดงมุทิตากับทุกท่านนะครับหลายท่านเองก็คงจะได้ไปใช้ชีวิตช่วงเกษียณอย่างมีความสุขได้พักผ่อนพูดง่ายๆก็คือช่วงเวลา 30-40 ปีที่ผ่านมาท่านกรำศึกทำงานมาอย่างหนักนะครับก็ได้เวลาในการพักผ่อนให้รุ่นน้องๆนะครับได้มาสืบสานงานต่อไปครับ
2: ครับเก่าไปใหม่มาเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดาครับคุณสตีฮะ
1: ครับ
2: ซึ่งฐานรุ่นน้องๆเดี๋ยวนี้เนี่ยเขาก็โอ้โหนะเดี๋ยวนี้เขาก็เคยได้ยินเขาพูดกันว่าทหารรุ่นใหม่ๆเนี่ยเขาก็พร้อมที่จะพัฒนาตัวเองนะครับ
1: ครับ
2: เฉพาะการนำเทคโนโลยีมาใช้เนี่ยนะครับ
1: ตอนนี้นักเรียนในร้อยก็ไปศึกษาดูงานที่ต่างประเทศโดยเฉพาะเรื่องของการบังคับโดรนการใช้โดรนนะครับมียุทธการต่างๆเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ต้องปรับนะให้เข้ายุคเข้าสมัยนะฮะ
2: เห็นว่าทางกองทัพบกส่งนักเรียนในร้อยชั้นปีที่4ครับคุณสตีฮะ
1: ใช่ครับ
2: ที่เข้าไปแข่งขันอากาศยานไร้คนขับระดับนานาชาติหรือว่าโดรนเนี่ยนะครับ
1: ครับ
2: ที่สนามสกายเวย์แรงรัฐโอคลาโฮมาประเทศสหรัฐอเมริกานะครับ
1: ครับในช่วงพวกนี้เลยนะฮะ
2: ใช่ครับ
1: ครับแล้วก็สำหรับคนที่สนใจนะครับหลายคนก็คงจะได้ยินได้ฟังข่าวมาบ้างแล้วว่ามีการรับสมัครพลทหารอาสาใช่ไหมครับ
2: ครับ
1: ไม่ใช่ทหารอาสานะ
2: คนก็อาจจะฟังผิวเผินก็อาจจะยังสับสนกันอยู่ว่าคืออะไรกันแน
1: ่นึกไปอย่างเดียวกัน
2: ต่างกันยังไงนะ
1: ต่างกันนะต่างกันนะครับพลทหารอาสาที่เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่10กันยายนที่ผ่านมาไปจนถึงนู่นนะฮะ24มกราคมปีหน้าก็ประมาณ3เดือนเสร็จๆเนี่ยนะฮะเป็นการเปิดรับสมัครพลทหารอาสาคือรับพลเรือนนะฮะเคยจับใบดำใบแดงแล้วได้ใบดำมาแล้วก็สมัครได้นะ
2: ครับ
1: นะฮะหรือว่าเป็นกองหนุนนะครับปลดไปแล้วเนี่ยก็ได้ฮะ
2: สมมติว่าเป็นในโหมดอันนั้นอยู่ในโหมดพลทหารอาสาใช่ไหม
1: นี่แหละฮะใช่ฮะก็คือสมมติว่าเป็นทหารมาแล้ว2ปีตอนอายุ21ถึง23อะไรเงี้ยนะฮะ
2: ครับ
1: แล้วก็ปลดประจำการแล้วนะครับหรือบางคนจับได้ใบดำไม่ได้เป็นทหารนะครับแต่พอปีนี้อายุ24แล้วเนี่ยนะฮะมีความรู้สึกว่าอยากจะเข้ามารับใช้ชาตินะตอนนั้นอาจจะยังไม่ได้นึกอยากจะเป็นอะไรเงี้ยนะ
2: ครับ
1: หรือมีภารกิจบางอย่างที่จะต้องทำแต่ตอนนี้ค่อนข้างสะดวกแล้วเนี่ยสนใจก็สมัครได้เลยกำหนดอายุนะก็คืออายุ18ถึง26ปีครับ
2: ครับของพลฐานอาสานะฮะ
1: ใช่ครับสัญญาจ้าง4ปีครับครับ
2: 4ปีนี่เห็นว่าไม่สามารถต่อสัญญาได้นะครับ
1: ครับครับก็คือในขณะที่เป็นพลทหารอาสาเนี่ยถึงไม่สามารถที่จะต่อสัญญาได้แต่ว่ามีโอกาสได้รับโควต้าในการไปสอบใน10ต่อนะ
2: ครับนั่นแหละนะฮะหลายคนก็บอกว่าโอ้เป็นโอกาสที่ดีเหมือนกันนะครับ
1: ครับส่วนทหารอาสาที่ว่าต่างกันนั้นนะครับก็ต้องดูดีๆไม่มีคำว่าพลนำหน้านะทหารอาสานี่ก็คือกำลังพลสำรองสอบคัดเลือกเข้ามาเป็นทหารอาสาทำหน้าที่เป็นการชั่วคราวนะครับมีทั้งอัตรานายทหารประทวนแล้วก็สัญญาบัตรก็มีนะฮะมียศทางทหารชั่วคราวนะฮะก็รับสมัคร ถ้าเป็นประทวนนี่ก็18ถึง25ปีวุฒิม .6 หรือปวช.นะครับถ้าเป็นสัญญาบัตรก็18ถึง30ปีวุฒิปริญญาตรีสัญญาจ้าง4ปีต่อสัญญาได้อีก4ปีรวมแล้วไม่เกิน8ปีอันนี้คือทหารอาสานะฮะ
2: ครับ
1: ครับแล้วก็ในขณะที่เป็นทหารอาสานี่ก็สามารถสอบใน10หรือว่าในทหารสัญญาบัตรได้ครับ
2: นะครับก็คือทหารอาสานี่เขารับสมัครจากกำลังพลสำรองใช่ไหมฮะอย่างเช่นผู้สำเร็จการฝึกนักศึกษาวิชาทหารรอดอปี3แล้วก็ปี5นะ
1: ครับ
2: รวมไปถึงฐานกองหนุนด้วยนะครับ
1: ครับก็ได้นะครับ
2: ได้ด้วยนะครับ
1: ก็เข้าไปดูรายละเอียดได้นะครับในส่วนของเพจของกองทัพบกก็ได้นะครับหรือไม่ก็พิมพ์ใน Google น่ะง่ายดีค้นหาเลยนะครับว่าสมัครพลทหารอาสานะฮะหรือไม่สะดวกทางออนไลน์เดินไปที่ศาสดีอำเภอเลยอยู่ใกล้อำเภอไหนเราอยู่บ้านว่างๆแวะไปตัวอำเภอแล้วก็แวะไปที่สำนักงานศาสดีหน่อยนะฮะ
2: ครับ
1: ไปปรึกษาไปพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ศาสดีของอำเภอได้เลยครับ
2: ครับสรุปแล้วโครงการคือพลฐานอาสาเนี่ยเป็นโครงการที่กำลังเปิดรับสมัครอยู่ตอนนี้นะคร
1: ับ ใช่ใช่ใช่
2: ใช่
1: ไหมเพราะฉะนั้นก็ให้พิมพ์คำว่าพลทหารอาสามีคำว่าพลด้วย
2: ครับ
1: นะครับ
2: ส่วนน้องไปสมัครกันได้นะครับ
1: ใช่ครับส่วนในช่วงในเวลาใกล้นี้นะฮะที่กระทรวงการต่างประเทศได้ออกประกาศเผยแพร่เรื่องพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการ
2: วันที่เท่าไหร่นะคุณสุธีฮะ
1: 14ถึง16กันยายนนี้ครับ
2: ครับ
1: นี่ฮะก็เสด็จไปตามคำทูลเชิญของนายโตเลิมนะครับเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามแล้วก็ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
2: ครับครับ
1: ก็ทรงเจริญพระราชไมตรีแล้วก็กระชับความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นนะครับในโอกาสที่ครบรอบ50ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยกับเวียดนามครับ
2: ครับจริงๆก็แน่นแฟนมาตั้งแต่สมัยในหลวงรัชกาลที่9แล้วนะคร
1: ับครับแต่ว่าครั้งนี้หลายคนติดตามเพราะว่าอยากจะชื่นชมพระบารมีโดยเฉพาะฉลองพระองค์
2: ครับ
1: ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะฮะ
2: ครับ
1: ครับ
2: ใช่ครับก็ถือว่าทรงเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยเลยนะครับชาวต่างชาติก็มองอย่างน
1: ั้
2: น
1: โดยแท้เลยนะ
2: โดยแท้ครับ
1: ครับครับมีเวลาอยู่เพิ่มเติมอีกสักเล็กน้อยนะครับว่าด้วยเรื่องราวของการวิจัยนะเกี่ยวกับการเข้าถึงโทรศัพท์ระหว่างเวลาเรียนนะมีแนวโน้มช่วยลดสิ่งรบกวนนะถ้าการลดการเข้าถึงโทรศัพท์ได้เนี่ยนะฮะ
2: ครับ
1: นะ
2: ครับก็ดีนะมันก็ช่วยได้หลายสิ่งทีเดียวครับคุณตีฮะ
1: ครับ
2: นะให้เด็กนั้นก็มีสมาธิดีขึ้นนะฮะใจก็จดจ่ออยู่กับสิ่งที่ครูกำลังสอนนะฮะ
1: ครับ
2: แต่เขาบอกว่ามันก็ไม่ได้เกิดผลในทันทีใช่ไหมฮะ
1: ครับ
2: นะช่วงแรกอาจจะมีแรงต้านหน่อย
1: ครับ
2: นะแต่ทีนี้คุณครูเราต้องจัดการยังไงล่ะคุณครูก็ต้องมีกฎเหล็กเหมือนกันนะ
1: ครับ
2: มีกติกาไม่ว่าจะคาบไหนก็แล้วแต่ต้องเหมือนกันทุกคาบอ่ะ
1: ใช่ครับ
2: ไม่หยิบขึ้นมาแล้วก็แต่ที่สำคัญก็บอกว่าต้องมีช่องฉุกเฉินสำหรับผู้ปกครองเวลาติดต่อในการเวลาฉุกเฉินเนี่ยนะครับ
1: ครับก็ถ้าหากว่าเด็กมีความจำเป็นจะต้องใช้เนี่ยก็ต้องมีตัวเลือกทางเลือกนะ
2: ครับ
1: ครับก็เป็นความห่วงใยนะฮะเป็นความห่วงใยของผู้ปกครองนะครับที่ทางโรงเรียนถ้าเกิดว่าอนุญาตให้ใช้ด้วยความคิดว่าเป็นยุคสมัยที่อาจจะต้องค้นคว้าหาข้อมูลอะไรต่างๆอะไรเงี้ยนะซึ่งใช้ประโยชน์ในการเรียนก็แน่นอนว่ามีประโยชน์แต่ถ้าเกิดว่าไม่มีขอบเขตไม่มีกฎไม่มีระเบียบอะไรต่างๆคอยควบคุมเนี่ยก็กลายเป็นว่ามันจะกลายเป็นอุปสรรคในการเรียนนะแทนที่จะเป็นอุปกรณ์นะกลายเป็นอุปสรรคเลยนะอุปะเหมือนกันนะจากอุปกรณ์กลายเป็นอุปสรรคเลยนะ
2: เราก็ใช้แบบให้มันเป็นอุปกรณ์ช่วยเราแล้วกันนะครับส่วนเรื่องของการขีดเขียนการเขียนเนี่ยสำคัญมากๆเลยนะครับ
1: ครับ
2: เพราะว่าถ้าเราไม่ฝึกในลายมือมันก็จะแหมไม่สวยถ้าฝึกตั้งแ เล็กๆเนี่ยยังไงลายมือก็ดูได้ครับคุณสุธีฮะ
1: ครับอันนั้นโทรศัพท์นะครับก็อยู่ในฐานะที่เป็นตัวช่วยนะครับตัวช่วยไม่ใช่ว่าเป็นศัตรูคู่อาฆาตที่จะต้องพิชิตจะต้องทำให้หมดไปไม่ใช่แต่จะใช้อย่างไรให้เกิดประโยชน์ใช้อย่างไรให้เกิดสร้างสรรค์นะสร้างสรรค์การเรียนหรือพัฒนาการเรียนรู้ได้มากยิ่งขึ้นตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่ควรจะได้มาคิดอ่านร่วมกันนะ
2: ครับหลักๆเวลาหมดไหมครับ
1: ครับยังได้เล็กน้อยครับได้สัก2นาทีได้ครับ
2: ครับก็เป็นห่วงคุณผู้ฟังนะครับช่วงนี้เรื่องของสุขภาพนะครับ โควิดก็ทำท่าจะกลับมาเหมือนกันก็ดูแลสุขภาพกันนิดนึงนะครับ
1: ครับเพราะว่าในครั้งนี้แม้ว่าจะไม่รุนแรงนักกันนะครับแต่ว่าเมื่อได้ชื่อว่าเป็นผู้ป่วยนะครับโควิดซึ่งมันก็บางคนถ้าร่างกายไม่แข็งแรงนะครับเช่นผู้สูงอายุนะหรือผู้ที่มีโรคประจำตัวอยู่เนี่ยนะครับก
2: ็
1: ยังคงต้องกังวลต้องน่ากังวลอยู่นะครับคือปลอดภัยไม่เป็นอะดีที่สุด
2: ใช่ครับไม่เป็นดีที่สุดแล้วที่แบบเป็นกันอยู่เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นเด็กเล็กๆในโรงเรียนนะครับหรือเด็กบางคนเนี่ยเขาก็อาจจะมีโรคประจำตัวเป็นภูมิแพ้หืดหอบอะไรพวกเนี้ยนะฮะถ
1: ้
2: าเด็กเหล่านี้เป็นเนี่ยค่อนข้างที่จะอันตรายนะครับ
1: ครับเพราะฉะนั้นก็เฝ้าระวังนะครับเฝ้าติดตามดูว่าอาการของสมาชิกในครอบครัวเป็นอย่างไรนะฮะมีอาการไอมีอาการเจ็บคอหรือไม่นะครับถ้าหากว่ามีอาการดังกล่าวนั้นก็ลองตรวจเอทีเคดูนะฮะเช็คดูเป็นเบื้องต้นเพื่อที่จะได้สกัดตั้งแต่ต้นนะครับบางทีอาจจะส่งต่อทำให้ผู้คนที่อยู่ใกล้ชิดเนี่ยติดไปด้วยนะ
2: ครับนะตรวจดีกว่านะครับบางคนก็อาจจะเสียได้ตังค์ค่าคุณสุธีไปซื้อมาก็นะม
1: ัน
2: ก็ไม่ได้ถูกเหมือนเมื่อก่อนนะ
1: ครับ
2: ก็ลงทุนกันนิดนึงนะฮะ
1: ครับเพื่อดูแลสุขภาพของตัวเราเองแล้วก็คนที่เรารักนะครับเพราะฉะนั้นในเดือนนี้นะครับเป็นเดือนที่มีพิธีอำลาอาลัยนะครับหลายท่านก็ย้ายหลายท่านก็เกษียณอายุราชการนะครับหลายท่านก็ได้ตำแหน่งใหม่ยศเพิ่มนะครับก็ขอแสดงมุทิตาจิตนะฮะชื่นชมยินดีกับทุกท่านที่เจริญก้าวหน้าต่อไปครับนี่คือกองทัพบกเพื่อประชาชนผมสุธีสุขสากล
2: นพดลทิติภาธร
1: ลาไปก่อนครับ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ทางเลือกใหม่ของชายไทยหัวใจแกร่งประตูสู่โอกาสเพื่อต่อยอดสู่ความมั่นคงเปิดขึ้นแล้วในปี2570กองทัพบกเปิดรับสมัครพลทหารอาสากว่า 18,784 อัตรารับสมัครทหารกองเกินหรือกองหนุนอายุ 18-20 ปีที่ยังไม่ผ่านการตรวจเลือกและ 22-26 ปีที่ผ่านการตรวจเลือกแล้วแต่จับได้ใบดำสมัครใจเข้าปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวสัญญาจ้าง4ปี
3: พลทหารอาสาจะได้รับสิทธิประโยชน์จำนวนมากทั้งเงินเดือนเบี้ยเลี้ยงสามารถเลือกผัดเลือกหน่วยที่ต้องการบรรจุได้ทั่วประเทศเจ็บป่วยมีสิทธิ์เบิกค่ารักษาพยาบาลมีเงินช่วยเหลือบุตรแรกเกิดต่อยอดเพิ่มคุณวุฒิการศึกษาพัฒนาทักษะอาชีพรวมถึงมีโควต้าและคะแนนพิเศษในการสอบเข้ารับราชการของกองทัพบกต่อไป
0: สมัครเลยอย่าลังเล10กันยายน2569ถึง24มกราคม2570ที่เว็บไซต์ rcm.rta.mi.th หรือหน่วยสัสดีใกล้บ้าน
3: ว้าวประสบการณ์ใหม่โอกาสใหม่อยู่ใกล้แค่เอื้อม
0: คลิกสมัครเลยวันนี้เพื่อชีวิตที่ดี

0: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
1: สถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 MHz
1: นี่คือในหลวงในดวงใจ
2: ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว
1: เรารักในหลวง
3: วันนี้กฎหมายให้ที่สาธารณะต่อไปนี้เป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% ได้แก่คลินิกโรงพยาบาลโรงพยาบาลสัตว์สถานีอนามัยร้านขายยาสถานนวดแผนโบราณสปาสถานรับเลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมสถาบันกวดวิชาสถาบันฝึกอบรมอาชีพอุทยานการเรียนรู้หอศิลป์พิพิธภัณฑ์อาจารย์สาวไว้น้ำสนามกอล์ฟร้านเด็ดร้านคาราโอเกะร้านตัดผมโรงภาพยนตร์ห้างสรรพสินค้านี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับเลิกสูบเถอะครับสสส.เอาใจช่วยให้ที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% สูบปรับ 2,000 บาทสสส.
4: ฮัลโหลเลิกงานแล้วเจอกันที่เดิมเปล่า
5: ไม่
6: ฮัลโหลประชุมเสร็จแล้วไปดูหนังกันนะ
5: ไม
7: ่ฮัลโหลไปนวดกันมา
5: ไม
8: ่ฮัลโหลเสร็จงานแล้วไปทานข้าวกันนะจ๊ะ
5: ไม่ไปได้ยังไงล่ะจ๊ะแม่
9: แล้วลูกๆแต่งตัวเสร็จหรือยังจ๊ะพ่อใกล้จะถึงแล้วนะ
10: ครอบครัวพร้อมหน้าคือช่วงเวลาแห่งความสุขพลังครอบครัวคือพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
11: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
12: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
13: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดีหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
11: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอสอ
14: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: ตอนที่9การประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในระดับต่างๆค้นความคิดชีวิตที่พอเพียง
1: ตั้งแต่ผมศึกษาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาผมมีความรู้สึกว่าการตัดสินใจของผมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการดำเนินชีวิตปกติประจำวันหรือการบริหารงานในหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานธุรกิจหรือหน่วยงานที่เป็นราชการหรือเป็นมูลนิธิผมมีความรู้สึกว่าจากการศึกษาหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยทำให้ผมตัดสินใจในทุกๆเรื่องได้ดีขึ้น
0: ร่วมค้นหาและเข้าใจในเศรษฐกิจพอเพียงผ่านหลากหลายมุมมอง
2: ทันทีที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจในปี2540แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำรัสมานานกว่า20ปีได้ถูกหยิบยกมากล่าวถึงอย่างมากค่ะในฐานะแนวคิดการดำเนินชีวิตและการประกอบอาชีพที่นำมาซึ่งความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนในอดีตที่ผ่านมานะคะเรามิได้ตระหนักถึงการดำเนินชีวิตด้วยความรอบรู้รอบคอบและการเตรียมรับความเปลี่ยนแปลงกันมากนักดร.จิรายุอิสรางกูลณ อยุธยากรรมการและผู้อำนวยการสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์เล่ามุมมองความคิดของท่านว่าสิ่งใดคือปัญหาของการดำเนินชีวิตในยุคนี้ค่ะ
1: ปัญหาเนี่ยคือถ้าเราคิดผิดตั้งแต่เดี๋ยวนี้มันอาจจะนำไปสู่ชีวิตที่เรียกว่าไม่มีความสุขอย่างยกตัวอย่างง่ายๆนะแทนที่จะพูดเป็นนามธรรมอย่างเงี้ยสมมติว่ามีคนเขามาบอกว่าเอ๊นี่โทรศัพท์มือถือใหม่เอี่ยมเลยเครื่องเล่นมากมายนะถ้าเราเกิดอยากได้นะโดยเราไม่คำนึงถึงว่ารายได้เรามีเท่าไหร่เราทิ้งไอ้ของเก่าที่เรามีอยู่ไปซื้อของใหม่เป็นหนี้เขาเออยอมผ่อนส่งอะไรอย่างเงี้ยเราอาจจะไม่สบายไปอีกเป็นปีก็ได้เนี่ยเพราะนั้นก็เป็นเรื่องที่เราต้องเผชิญกับการตัดสินใจแต่ถ้าเรายึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยผมคิดว่าโอกาสที่เราจะตัดสินใจถูกเนี่ยมีมากขึ้นกว่าเดิมเยอะ
2: การจะยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตเป็นหลักคิดในการตัดสินใจสิ่งที่น่าสนใจคือท่ามกลางความแตกต่างของผู้คนทั้งวัยอายุอาชีพศาสนาและภูมิหลังของชีวิตสิ่งใดทำให้ผู้คนที่หลากหลายและแตกต่างเหล่านี้นำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ได้เหมือนกันค่ะ
1: ความเหมือนของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงก็คือผมคิดว่าคือเป้าหมายเราต้องการให้ทุกๆคนมีความสุขตามอัตภาพนะไม่ว่าจะเป็นเด็กวัยรุ่นผู้ใหญ่คนแก่ผู้หญิงผู้ชายคนในชนบทคนในเมืองนะฮะส่วนความต่างกันก็คือว่าผู้คนเนี่ยแตกต่างกันเด็กก็อาจจะมีความสุขตามอัตภาพที่ไม่เหมือนกับผู้ใหญ่หรือคนแก่คนในเมืองก็คงจะไม่มีความสุขตามอัตภาพที่เหมือนกับคนในชนบทความเหมือนกันอีกอย่างหนึ่งของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงก็คือหลักการเราจะพูดถึง3ห่วงกับ2เงื่อนไขคือเราบอกว่ามี3ห่วงที่เป็นหลักการเนี่ยคือความพอประมาณความรู้และการใช้เหตุใช้ผลแล้วก็ห่วงที่3ก็คือภูมิคุ้มกันต่อความเสี่ยง2เงื่อนไขก็คือเงื่อนไขที่1คือคุณธรรมความซื่อสัตย์ความอดทนความเพียรความไม่เบียดเบียนผู้อื่นอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นข้อ2ก็คือความรอบคอบและความระมัดระวังในการใช้ความรู้เราคิดว่าหลักเนี่ยเหมือนกัน3ห่วงกับ2เงื่อนไขเนี่ยแต่เอาไปใช้ในแต่ละสถานการณ์ถ้าเด็กกำลังจะเรียนหนังสือก็ต้องไปใช้มันในลักษณะหนึ่งคนจะไปประกอบการเกษตรก็ต้องไปใช้ในลักษณะหนึ่งนะคนทำการเกษตรอยู่ไกลอยู่จังหวัดกาฬสินธุ์อย่างเงี้ยกับคนทำการเกษตรอยู่สระบุรีก็อาจจะไม่เหมือนกันอีกอ่ะเพราะฉะนั้นนี่คือความต่างแต่ว่าหลักนั้นเหมือนกันทุกคนไม่มีสูตรสำเร็จจะต้องเอาหลักเนี่ยไปประยุกต์ใช้ในที่ต่างๆภายใต้สภาพแวดล้อมที่ไม่เหมือนกันมันเป็นเรื่องที่เมื่อ 2-3 วันนี้ผมได้ฟังคนพูดเนี่ยก็ประทับใจมากว่าเขาบอกว่าเป็นวิธีคิดพอรู้หลักการแล้วเนี่ยเราก็ต้องมีวิธีคิดที่จะประยุกต์ใช้กับตัวเอง
2: เมื่อคิดน้อมนำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแกนหลักในการดำเนินชีวิตโดยเฉพาะกับการประกอบอาชีพเพื่อวางรากฐานชีวิตให้เติบโตอย่างยั่งยืนหลายคนเกิดคำถามนะคะว่าอย่างไรจึงถือว่าพอประมาณอย่างไรคือความมีเหตุมีผลและอย่างไรที่เรียกว่ามีภูมิคุ้มกันต่อความเสี่ยง
1: ความพอประมาณนี่หมายความว่าค่อยๆสร้างฐานให้มั่นคงก่อนไม่ใช่ว่าพอเริ่มต้นแบบคลานก็อยากจะกระโดด ไปยิ่งใหญ่เลยทันทีอะไรเงี้ยความรู้ความมีเหตุมีผลก็หมายความว่าไม่ใช่วันหนึ่งตื่นขึ้นมาบอกเออฉันอยากจะผลิตสินค้านี้มันต้องไปศึกษาก่อนว่าตลาดเป็นอย่างไรคู่แข่งเป็นอย่างไรต้นทุนเราเป็นยังไงไม่ใช่ว่าโถมเข้าไปทันทีความมีภูมิคุ้มกันต่อความเสี่ยงก็คือหมายความว่าอย่าไปเล็งผลเลิศว่าวันนี้หมายคนมาต้องการเยอะเราต้องดูในอนาคตระยะยาวว่าถ้าให้มั่นคงจริงๆเนี่ยมันจะเป็นยังไงเราจะได้ไม่ขยายเกินกำลังเกินไปอย่างเช่นธุรกิจที่จะต้องขยายให้ใหญ่โตทีเดียวแล้วก็กู้เงินเยอะๆเนี่ยถ้าเป็นผมเนี่ยผมไม่ทำผมคิดว่าทำอะไรที่พอสมควรก่อนอาจจะยอมเสี่ยงบ้างเล็กน้อยกู้เงินก็กู้เงินบ้างเล็กน้อยนะมีทุนอยู่หนึ่งผมอาจจะกู้สักจุดห้าแทนที่จะเป็นมีหนึ่งแล้วกู้ห้าถ้าเราคิดอะไรเล็งผลเลิศเกินไปเนี่ยมีเหตุการณ์อะไรมากระทบกระเทือนนิดเดียวอาจจะล่มสลายไปเลยก็ได้ผมก็มีความเชื่อมั่นว่าการก้าวหน้าอย่างมั่นคงเนี่ยดีกว่าการก้าวหน้าแบบก้าวกระโดดในขณะที่ฐานยังคลอนแคลนอยู่เพราะนั้นภายใต้หลักเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยคนนึกว่าในบางกรณีเหมือนถอยหลังเข้าคลองไม่ใช่เป็นความก้าวหน้าเหมือนกันเพราะว่าในคำนิยามของเศรษฐกิจพอเพียงนั้นพูดถึงความก้าวหน้าตามโลกาภิวัตน์เพียงแต่ว่าขอให้ฐานมั่นคง
2: และไม่เพียงให้ความสำคัญกับความพอประมาณความมีเหตุมีผลและมีภูมิคุ้มกันต่อความเสี่ยงแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงยังให้ความสำคัญกับคุณธรรมและความซื่อสัตย์และสิ่งนี้ได้ผ่านบทพิสูจน์เป็นรากฐานนำความสำเร็จมาสู่ชีวิตค่ะ
1: ผมพบกับนักธุรกิจหลายๆคนที่เขาอยู่มานานนะแล้วก็ก้าวหน้าไปด้วยดีเนี่ย 100% ต้องเป็นคนที่ยึดถือคุณธรรมความซื่อสัตย์ความซื่อสัตย์ต่อลูกค้าความซื่อสัตย์ต่อสิ่งแวดล้อมถ้าสมมุติว่าเป็นคนที่คิดสั้นๆบอกวันนี้ขอมีกำไรเยอะๆโดยมากอยู่รอดไม่นานหรอกอย่างยกตัวอย่างนะเมื่อ 2-3 วันที่ผมฟังกรณีมีธุรกิจรายหนึ่งขณะนี้ประสบความสำเร็จเป็นลักษณะแฟรนไชส์ของธุรกิจค้าปลีกอ่ะเขาล้มลุกคลุกคลานกับธุรกิจอื่นๆมามากอันนี้ก็เป็นเรื่องของความเพียรแต่ในสุดมีคนถามมาบอกอะไรคือปัจจัยที่ทำให้คุณสำเร็จที่สุดเขาบอกความซื่อสัตย์การที่เขาซื่อสัตย์ตรงต่อเวลาทำให้เขาเนี่ยได้รับความเชื่อถือจากลูกค้าเมื่อเขาได้รับความเชื่อถือจากลูกค้าเนี่ยต้นทุนทางด้านการเงินหรือแหล่งเงินเขาเนี่ยได้รับมาเต็มที่ทำให้เขาประสบความสำเร็จ
2: แต่เศรษฐกิจพอเพียงก็ไม่ได้มีเป้าหมายเพียงแค่การสร้างรากฐานที่เติบโตอย่างยั่งยืนในระดับบุคคลเท่านั้นหากมุ่งหมายสร้างรากฐานที่มั่นคงให้กับสังคมด้วยเช่นกันเพราะสิ่งที่เป็นจริงอย่างที่สุดคือทุกชีวิตล้วนพึ่งพากันค่ะการอยู่ได้ของคนอื่นๆจึงเป็นความอยู่รอดของเราด้วยเช่นกัน
1: หลักการที่ต่อเนื่องจากหลักเศรษฐกิจพอเพียงนะฮะพระบาทสมเด็จพระเคยมีพระราชดำรัสไว้ว่าคนเราเนี่ยควรจะดูแลตัวเองให้มั่นคงโดยไม่โลภจนเกินไปและเมื่อได้บรรลุความมั่นคงของตัวเองแล้วเนี่ยจะค่อยๆมีความสามารถที่จะช่วยผู้อื่นผมคิดว่าไม่ว่าระดับบุคคลหรือระดับบริษัทใหญ่ๆก็ตามเนี่ยถ้าได้ยึดหลักอันนี้ความหมายก็คือว่าจะแบ่งปันสมมติว่าเป็นบริษัทเอกชนก็คือกำไรจะแบ่งปันกำไรเนี่ยไปช่วยผู้ที่ด้อยโอกาสในสังคมได้นอกเหนือจากภาษีที่ตัวเองจ่ายให้กับรัฐบาลไปช่วยคนยากคนจนแล้วตัวเองยังมีจิตใจที่เอื้อเฟื้อต่อสังคมได้อีกด้วยตรงเนี้ยที่คนเริ่มตื่นตัวบริษัทต่างๆเริ่มตื่นตัวกันขึ้นมามากเพราะทุกคนรู้ว่าคนเราอยู่ไม่ได้ต่อให้เราเก่งยังไงก็ตามเราอยู่ไม่ได้ด้วยตัวเราเองถ้าสังคมเนี่ยอ่อนแอเพราะนั้นการที่มีจิตใจที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ไปช่วยคนเนี่ยย่อมเป็นเรื่องที่จะสร้างสังคมให้แข็งแรงยิ่งขึ้นเป็นเรื่องที่เหมาะอย่างยิ่งที่บริษัทที่ประสบความสำเร็จทั้งหลายจะได้มีจิตใจเอื้อเฟื้อต่อสังคมแล้ว

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง8นาฬิกากับทมลรัฐขันธวินหูค่ะมีสรุปประเด็นร้อนรอบสัปดาห์สักครู่มาติดตามค่ะ
2: สนับสนุนโดย
3: อะไรดีปุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
5: เสียวอะไรหรอครับ
4: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
5: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
4: โหดีจังเลยค่ะ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: ได้ข่าวว่ารถ EV หายยางเปลี่ยนยาก
5: ไม่จริง
7: ได้ข่าวว่ารถ EV เปลี่ยนยางที่จ่ายแพงแพง
5: ไม่จริง
7: แล้วอะไรจริงอ่ะ
8: บีควิกผู้นำยางรถ EV ตัวจริงมียางรถ EV ให้เลือกเพียบเริ่มต้นเพียงเส้นละ 1,990 บาท
7: เส้นละ 1,990 บาท
8: ใช่และพิเศษสมาชิก B Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุดอีก 7% ถึง 30 กันยายนนี้
7: ตัวจริงเรื่องยางรถ EV ต้องที่ B

0: ไทยดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: สนับสนุนโดยอะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจ็ดบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
2: ติดตามสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาในประเด็นร้อนรอบสัปดาห์กับคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสค่ะ
3: สอบสวนกลางสำนักพุทธปปง.แถลงพฤติการชมีโชติอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์และศรีกาคนสนิททุจริตยักยอกเงินบริจาควัดยึดทรัพย์สินกว่า720ล้านบาทแล้วคลิปเสกสังวาสศรีกาทำสิ้นศรัทธาขณะวัตถุมงคลดังของวัดเหรียญเหนือดวงราคาตกฮวกด้านนายกเผยห้อยเหรียญเหนือดวงเอาไว้ป้องกันสิ่งชั่วร้ายออกไปตำรวจสอบสวนกลางรวบ2เจ้าหน้าที่ DSI พัวพันนายกเองเรียกรับเงินอ้างช่วยสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่น DSI สั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยพบหารือรัฐมนตรีต่างประเทศกลุ่มนักท่องเที่ยวยิวมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมป้องกันไม่ให้กระทบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยย้ำดำเนินการเด็ดขาดกับต่างชาติทำผิดกฎหมายเป็นมาตรฐานเดียวกันยึดศักดิ์ศรีของประเทศไทยเป็นสำคัญมท.2พลพีลงพื้นที่ตรวจสุสานยิวที่อำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราขีดเส้นรายงานความคืบหน้าตรวจสอบสุสานภายในวันอาทิตย์นี้พร้อมสั่งการทุกจังหวัดสำรวจการดำเนินการจัดสุสานอย่างเคร่งครัดสนธิลิ้มทองกุลนำมวลชนกลุ่มทวงคืนประเทศไทยชุมนุมหน้าสถานทูตอิสราเอลที่แก้ปัญหาทุนต่างชาติครอบงำอสังหาริมทรัพย์ที่รัฐบาลแก้ปัญหานักท่องเที่ยวตั้งถิ่นฐานสร้างความเดือดร้อนให้กับคนไทยยศชนันสั่งดำเนิน4มาตรการเด็ดขาดยุติข้อพิพาทอุเทนถวายปทุมวันสั่งงดเข้าใช้พื้นที่อย่างน้อย3เดือนเร่งแผนย้ายจัดพื้นที่เรียนใหม่สภาถกร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี70ลากยาว4วันประท้วงวุ่นฝ่ายค้านลุมตัดงบกกต.ทำงานไร้ประสิทธิภาพตัดตอนคดีหัวสว.ก่อนผ่านร่างทั้งฉบับในวาระ3ส่งต่อให้วุฒิสภาผ่านฉลุยนายกรัฐมนตรีกล่าวขอบคุณวุฒิสภายืนยันรัฐบาลนำงบประมาณไปใช้อย่างโปร่งใสคุ้มค่าและตรวจสอบได้กองทัพเรือประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกโครงการจัดหาเรือฟริเกตโดยบริษัทฮันวาจัดสาธารณรัฐเกาหลีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกเสนอราคาจัดสร้างเรือพร้อมระบบและอุปกรณ์รวม 16,730 ล้านบาทกอรมน.ภาค4ส่วนหน้ายืนยันกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงเสียชีวิต2รายจากเหตุปะทะเทือกเขาตะเวบริเวณรอยต่ออำเภอระแงะกับอำเภอเจาะไอร้องจังหวัดนราธิวาสพบหมายจับรวม9หมายตรวจยึดอาวุธปืน2กระบอกระเบิดขว้าง2ลูกเจ้าหน้าที่เร่งตรวจพิสูจน์พร้อมขยายผลศาลปกครองกลางพิพากษาให้กรมประมงระงับยับยั้งและแก้ไขปัญหาการระบาดของปลาหมอคางดำและให้รัฐมนตรีมหาดไทยสั่งผู้ว่าสมุทรสงครามประกาศเป็นพื้นที่ภัยพิบัติพบจุดน้ำมันรั่วถนนเชื้อเพลิงใต้สะพานยกระดับถนนพระราม3เอกนัทสั่ง2บริษัทเจ้าของระบบท่อต้องรับผิดชอบแก้ไขเยียวยาความเสียหายเอกนิติรับข้อเสนอต่ออายุไทยช่วยไทยพลัสอีก 1-2 เดือนคาดรู้ผลปลายเดือนกันยายนนี้ยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
4: ร่วมแรงร่วมใจแก้ไขปัญหาด้วยปัญญาและความสามัคคีด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 9:00 นนะคะธมลรัตน์ขันธวินหุศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ

สวัสดียามเช้าค่ะเด็กๆเยาวชนและคุณผู้ฟังทุกท่านเช้านี้พบกับรายการกองทบกเพื่อเด็กเยาวชนพี่ยุ้ยมารีนีน้อยสะอาดดำเนินรายการค่ะพี่เทพจิรเทพพวงเงินเป็นผู้ควบคุมเสียงให้นะคะเช้านี้เราก็เปิดเพลงที่ดีแล้วก็มีความหมายจริงๆด้วยนะคะต้นไม้ของพ่อค่ะซึ่งก็เรียกว่าเป็นต้นไม้ใหญ่ที่แผ่กิ่งก้านสาขาออกมามากมายผลิดอกออกผลแล้วก็งอกงามให้ร่มเงาด้วยนะคะให้กับประชาชนคนไทยได้รับความอบอุ่นมากมายภายใต้ต้นไม้ใหญ่แห่งนี้นะคะก็ไม่ใช่แค่คนไทยเท่านั้นนะคะแต่ว่าชาวต่างชาติก็ได้รับเขาเรียกว่าร่มเงานี้ไปด้วยนะคะเพราะว่าตั้งแต่ในหลวงรัชกาลที่9จนถึงปัจจุบันนะคะในเรื่องราวของความเดือดร้อนการช่วยเหลือประชาชนไม่ว่าจะเป็นคนไทยเองนะคะหรือไม่ก็ชาวต่างชาติค่ะเพราะว่าเรานะคะคนไทยก็พร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือเสมอนะคะก็ครั้งนี้ก็เช่นกันนะคะเมื่อประชาชนของชาวเนปาลค่ะประสบกับอุทกภัยแบบฉับพลันแล้วก็ทำให้เกิดดินถล่มรุนแรงทำให้พื้นที่ทางตอนเหนือของประเทศก็เกิดความเดือดร้อนเสียหายนะคะเราคนไทยก็ไม่ได้นิ่งนอนใจอยู่เฉยๆนะคะแต่ด้วยพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะคะก็ทรงติดตามในด้านของความห่วงใยสถานการณ์ตรงนี้นะคะแล้วก็ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้กับเอกอัครราชทูตของเนปาลประจำประเทศไทยเพื่อเป็นการนำไปช่วยเหลือเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนกับประชาชนชาวเนปาลด้วยนะคะก็เรียกว่าเป็นอะไรที่ต้องช่วยเหลือกันนะคะเพราะว่าบ้านของเราก็ประสบความเดือดร้อนเหมือนกันแต่ว่าชาวต่างชาติเขาก็ได้รับความเดือดร้อนเราก็ให้ความช่วยเหลือได้เหมือนกันนะคะเดี๋ยวก็มีอีกหนึ่งเรื่องค่ะก็ใต้ร่มพระบรมีทานน้ำพระราชทานสู่ชาวเนปาลอย่างที่บอกไปก็ที่เกิดปัญหาตรงนี้อยู่นะคะก็สิ่งของที่พระราชทานไปก็ไม่ว่าจะเป็นในด้านของเต็นท์นอนถุงนอนฉุกเฉินถุงพระราชทานสำหรับเด็กด้วยนะคะเครื่องกำเนิดไฟฟ้าไฟฉายหมวกนิรภัยแล้วก็สิ่งของที่จำเป็นสำหรับผู้ที่ประสบภัยจริงๆนะคะก็จากประเทศไทยสู่เนปาล นะคะก็นอกเหนือจากสิ่งนี้แล้วนะคะก็ยังส่งพระกรุณาโปรดเกล้านะคะส่งในด้านของข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระราชทานไปยังประธานาธิบดีแห่งเนปาลด้วยในนามของประชาชนชาวไทยด้วยนะคะก็เรียกว่าคือสิ่งของเนี่ยมันช่วยในด้านของการบรรเทาทุกข์ก็จริงแต่นั่นก็คือน้ำพระราชทานแล้วก็ความห่วงใยแล้วก็ไมตรีที่นะคะจากประเทศไทยเดินทางข้ามแดนไปยังประชาชนชาวเนปาลที่ยากลำบากอยู่นะคะก็เรียกว่าเมื่อเกิดความเขาเรียกว่าทุกข์ยากนะคะแบบว่าไม่มีพรมแดนน้ำใจแล้วก็มนุษยธรรมก็ไม่มีพรมแดนเช่นกันนะคะหากว่าเรารวมกันนะคะทำให้คุณเนี่ยรู้สึกว่ามันคือพลังน้ำใจแล้วก็ส่งต่อเรื่องราวดีๆกันตรงนี้ด้วยนะคะก็เรียกว่าต้องช่วยเหลือกันก็เป็นพี่น้องประชาชนแล้วก็เป็นเพื่อนมนุษย์เหมือนกันค่ะแล้วก็มาที่ข่าวคราวของทางมูลนิธิชัยพัฒนาในพระบรมราชูปถัมภ์นะคะก็ได้มีการมอบสิ่งของพระราชทานสำหรับครอบครัวกำลังพลที่เสียชีวิตทุพพลภาพแล้วก็ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่บริเวณชายแดนไทยกัมพูชานะคะซึ่งตรงนี้ค่ะสมเด็จพระนิธิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีก็ส่งพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานในด้านของเมล็ดพันธุ์ผักแล้วก็พันธุ์สัตว์ด้วยกับครอบครัวของอาสาทหารพรานสัมภูลประโคนนะคะกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากการสู้รบที่อำเภอกับเชิงจังหวัดสุรินทร์ที่ผ่านมานะคะสิ่งของที่พระราชทานก็ในด้านของเมล็ดพันธุ์ผักนะคะแล้วก็มีพันธุ์เป็ดเขาเรียกว่าเป็นเป็ดไข่ค่ะพันไก่ดำกระดูกตรงนี้ด้วยนะคะแล้วก็มีในด้านของพันปลานิลจิตรดาเป็นการส่งเสริมการพึ่งพาตนเองแล้วก็สร้างรายได้ความมั่นคงทางด้านอาหารสำหรับครอบครัวด้วยนะคะแล้วก็ทางนี้ค่ะก็พระองค์ก็ยังทรงติดตามนะคะความเป็นอยู่ของประชาชนด้วยแล้วก็กำลังคนที่ได้รับบาดเจ็บจากสถานการณ์การสู้รบความไม่สงบที่ชายแดนไทยกัมพูชาตรงนี้ด้วยก็ที่ของทางจังหวัดบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษอุบลราชธานีนะคะก็เรียกว่าด้วยความห่วงใยแล้วก็ส่งพระราชทานขวัญกำลังใจแล้วก็ความช่วยเหลือกับประชาชนที่ได้รับผลกระทบตรงนี้ด้วยนะคะที่เรียกว่า
บ้านเรือนที่อยู่บริเวณของใกล้เคียงของทางจังหวัดต่างๆตรงนี้ด้วยค่ะนี้มากันที่ข่าวๆของทางสำนักพระราชวังก็มีการแจ้งนะคะการเข้าพระบรมมหาราชวังวัดพระศรีรัตนศาสดารามก็ในช่วงของสัปดาห์หน้าค่ะวันที่18แล้วก็19กันยายนเนื่องจากว่ามีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสตัมมวาน100วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยุวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาก็วันที่18กันยายนนะคะแต่ว่าจะมีการเปิดจำหน่ายบัตรให้เข้าชมกันตั้งแต่ในช่วงของเวลา 8:30 นจนถึงเวลา 12:00 นค่ะส่วนการเข้ากราบบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชินีพันปีหลวงที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและการเข้าสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยุวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชจิดาที่พระที่นั่งพิมานรัตยาก็ตั้งแต่ในช่วงของเวลา 8:00 นจนถึงเวลา 12:00 นจุดคัดกรองในอุโมงค์ทางเดินรอดหน้าพระลานนะคะก็จะปิดในช่วงของเวลา 11:00 นส่วนวันที่19กันยายนก็เปิดกันในช่วงของเวลา 13:00 นถึงเวลา 15:30 นนะคะก็ตั้งแต่ในช่วงของเวลา 13:00 นถึงเวลา 20:00 นค่ะก็สามารถที่จะเข้าไปได้จุดคัดกรองก็ในอุโมงค์ทางเดินรอดหน้าพระลานก็จะปิดในช่วงของเวลา 19:00 นนะคะสำหรับในด้านของการแต่งกายค่ะการเข้ากราบบังคมพระบรมศพนะคะแล้วก็การเข้าสักการะพระศพตรงนี้ก็สวมชุดไว้ทุกนะคะสุภาพบุรุษก็ห้ามสวมในด้านของกางเกงยีนแล้วก็รองเท้าแตะด้วยนะคะเป็นรองเท้าหุ้มส้นค่ะส่วนสุภาพสตรีก็จะต้องสวมเป็นกระโปรงหรือไม่ก็เป็นผ้านุ่งเท่านั้นนะคะก็เรียกว่าเป็นอะไรที่จะต้องดูในด้านของความเรียบร้อยด้วยค่ะส่วนในด้านของทางกองระบบนะคะก็มีการจัดในด้านของพิธีบำเพ็ญกุศลสตัมมวาน100วันเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลนะคะก็วันศุกร์ที่18กันยายนค่ะในช่วงของเวลา 8:15 นก็ภายในกองบัญชาการกองทัพบกนะคะก็ประชาชนของทางกำลังพลของทางกองทัพบกก็สามารถที่จะเข้าร่วมได้หรือไม่ก็เป็นประชาชนของทางครอบครัวของกำลังพลก็สามารถที่จะเข้าร่วมกิจกรรมตรงนี้ได้เหมือนกันนะคะส่วนในช่วงของเวลา 8:30 นก็มีพิธีสวดพระพุทธมนต์ที่ห้อง221นะคะก็ภายในกองบัญชาการกองทัพบกค่ะก็กำลังพลของทางกองทัพบกก็เข้าร่วมกิจกรรมตรงนี้เหมือนกันนะคะก็มากันที่ข่าวคราวของทางรัฐบาลนะคะก็รัฐบาลก็มาเขาเรียกว่าเป็นการบอกว่าเชิญชวนค่ะคนรุ่นใหม่นะคะตรงนี้ค่ะสมัครใจรับใช้ชาติในโครงการทหารอาสาซึ่งเรื่องนี้ทางรัฐบาลบอกว่ามีการเดินหน้าในการพัฒนาระบบรับราชการไปสู่เขาเรียกว่าระบบการสมัครใจซึ่งเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีนะคะแถลงต่อรัฐสภาแล้วก็มีการผลักดันสู่การปฏิบัติการให้จีนนะคะโดยในปีงบประมาณ 2,570ซึ่งทางกองทัพบกจะมีการดำเนินการโครงการอาสาทหารอาสาตรงนี้เป็นการเปิดโอกาสให้กับกำลังพลสำรองเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ตามความสมัครใจควบคู่กับเขาเรียกว่าเป็นการสร้างแรงบันดาลใจหรือไม่ก็สร้างแรงจูงใจแล้วก็ยังเป็นในด้านของเส้นทางอนาคตให้สำหรับผู้ที่สมัครเพื่อเข้ารับราชการเป็นการเขาเรียกว่าทำหน้าที่ของทหารแล้วเพื่อประเทศชาติแล้วก็มีการเปิดโอกาสให้กับตนเองด้วยนะคะตรงนี้จะเป็นอย่างไรก็บอกว่าก็มีการเปิดนะคะในด้านของใครที่เข้าร่วมโครงการตรงนี้จะได้รับก็บอกว่ามีถึง4โอกาสด้วยกันจะเป็นอะไรบ้างนะคะก็บอกว่า4ปีกับ4โอกาสสำคัญโอกาสที่1จะเป็นอะไรในด้านของการทำงานมีรายได้มีในด้านของสวัสดิการด้วยได้รับค่าตอบแทนแล้วก็สิทธิประโยชน์ตามที่กำหนดนะคะสร้างความมั่นคงระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ด้วยส่วนโอกาสที่2เป็นการต่อยอดในด้านของการศึกษาค่ะนะคะก็จะได้รับเรียกว่าเป็นค่า
ตอบแทนตรงนี้ก็คือว่ามีโอกาสในด้านของการศึกษาการฝึกอบรมการพัฒนาความรู้เพื่อเพิ่มทางเลือกให้กับตนเองในอนาคตด้วยสำหรับโอกาสที่3นะคะในด้านของการฝึกทักษะตรงนี้แล้วก็ได้วิชาชีพด้วยค่ะ4ปีมันไม่ใช่เพียงแค่ว่าการทำหน้าที่แต่คือช่วงเวลาที่ในด้านของการฝึกระเบียบวินัยเรียนรู้ในด้านของทักษะแล้วสะสมประสบการณ์ที่นำไปใช้ประกอบการประกอบอาชีพได้จริงจังด้วยส่วนโอกาสที่4เขาเรียกว่าเป็นเส้นทางในด้านของการเติบโตในด้านของงานรับราชการตรงนี้สำหรับผู้ที่มีความพร้อมจริงๆนะคะแล้วก็ต้องการที่จะเดินต่อในสายของอาชีพทหารมีโอกาสสอบหรือไม่ก็เป็นการพัฒนาตนเองเพื่อเป็นการเข้าสู่เส้นทางการรับราชการตามนโยบายตามเกณฑ์ที่มีการกำหนดตรงนี้ด้วยเพราะว่า4ปีไม่ใช่แค่เพียงเวลาที่มันผ่านไปเท่านั้นแต่ควรเป็น4ปีที่สร้างต้นทุนให้กับชีวิตนะคะจากหน้าที่ของเขาเรียกว่าสู่ในด้านของโอกาสตรงนี้จากการที่เราจะรับใช้ชาติสู่การสร้างอนาคตที่ของตนเองด้วยนั่นก็คือเขาเรียกว่าเป็นก้าวสำคัญในด้านของการพัฒนาระบบของกำลังคนควบคู่ไปกับเขาเรียกว่าเป็นระบบของการสมัครใจที่ทำให้เป็นในด้านของเป็นทหารแล้วมันเป็นทางเลือกที่มันมีคุณค่าทั้งต่อประเทศชาติแล้วก็อนาคตของคุณด้วยก็คือตัวเราแล้วก็ครอบครัวด้วยนะคะทหารอาสาสมัครก็คือ4ปีกับ4โอกาสที่พี่ยุ้ยบอกไปมีรายได้มีการศึกษามีอาชีพแล้วก็ก้าวเข้าสู่เส้นทางในด้านของการเติบโตรับราชการต่อไปด้วยนะคะสำหรับผู้ที่สนใจนะคะเปิดรับสมัครกันตั้งแต่เมื่อวันที่10กันยายน2569จนถึงวันที่24มกราคม2570ค่ะสมัครได้2ทางนะคะก็คือว่าจะสมัครการเป็นทางออนไลน์ที่เว็บไซต์ของ rcm.rta.mi.th หรือไม่ก็ไปสมัครได้ด้วยตนเองที่หน่วยทหารที่เปิดรับสมัครทั่วประเทศนะคะรวมถึงสำนักงานสัสดีอำเภอหรือไม่ก็ที่สำนักงานสัสดีของจังหวัดก็ได้โครงการเปิดรับสมัครผู้ที่สำเร็จการศึกษาตรงนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นในด้านของนักเรียนที่เรียนเรียกว่าวิชาทหารคือรอดอปีที่3ถึงปีที่5ทหารกองหนุนหรือไม่ก็พลทหารที่ปลดประจำการแล้วโดยตำแหน่งของนายทหารสัญญาบัตรก็กำหนดรับวุฒิปริญญาตรีนะคะอายุ18ไม่เกิน20ไม่เกิน35ปีค่ะแล้วก็มีตำแหน่งของนายทหารประทวนวุฒิการศึกษาก็คือม.6หรือไม่ก็ปวช.อายุ 18-30 ปีค่ะผู้ที่สมัครสามารถที่จะตรงนี้สำคัญนะคะบอกว่าสามารถที่จะเลือกหน่วยเลือกตำแหน่งที่เปิดรับสมัครตามคุณวุฒิที่มีการกำหนดด้วยทำสัญญานะคะครั้งละ4ปีแล้วก็ต่อสัญญาได้1ครั้งรวมแล้วไม่เกิน8ปีนะคะซึ่งตรงนี้ค่ะรัฐบาลก็เป็นการเร่งผลักดันทุกโอกาสนะคะแล้วก็สำหรับในด้านของนโยบายทหารอาสาตรงนี้เนี่ยให้เป็นประโยชน์ทั้งกับประชาชนด้วยสำหรับประเทศด้วยเพราะว่านอกจากผู้ที่สมัครจะได้รับในด้านของโอกาสอย่างที่บอกไปนะคะไม่ว่าจะเป็นรายได้ทักษะการศึกษาอาชีพแล้วประเทศชาติก็ได้กำลังพลที่เข้ามาร่วมด้วยช่วยกันการสมัครใจมีแรงจูงใจสามารถที่จะคัดเลือกให้ตรงกับภารกิจของทางกองทัพบกเนี่ยได้มากขึ้นเป็นการปรับในด้านของเรียกว่าเป็นกำลังพลนะคะที่มีขนาดหรือไม่ก็องค์กรที่เหมาะสมสำหรับภารกิจตรงนี้เป็นการลดการเรียกว่าพึ่งในด้านของการเกณฑ์ทหารเนี่ยตามลำดับด้วยสามารถที่ช่วยให้ในด้านของทรัพยากรหรือไม่ก็งบประมาณตรงนี้ด้านของกำลังพลของทางรัฐเนี่ยมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะใครสนใจก็สามารถที่จะไปดูแล้วก็สอบถามกันได้ในการที่สัสดีก็ได้หรือไม่ก็ไปที่นะคะจังหวัดของตนเองที่ตนเองอยู่เขาเรียกว่าเปิดการทั่วประเทศก็ลองดูนะคะว่าถ้าใครสนใจอยากจะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของทางกองระบบก็สามารถที่จะเข้ามาร่วมกันตรงนี้ได้ด้วยเหมือนกันนะคะก็มาก่อนที่เราจะไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจนะคะตรงนี้สักนิดนึงก็แล้วกันนะคะบอกว่าอยากจะเชิญชวนนะคะร่วมกันส่งต่อเขาเรียกว่าแรงใจแรงเชียร์ทัพนักกีฬาไทยในเอเชียนเกม2026นะคะเป็นมหกรรมกีฬาแห่งเอเชียกำลังจะเขาเรียกว่าเปิดขึ้นนะคะซึ่งก็มีการเตรียมพร้อมแล้วก็ร่วมกันส่งกำลังใจให้
นักกีฬาไทยนะคะเขาเรียกว่าในการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งที่20ค่ะที่ประเทศของเขาบอกว่าของทางญี่ปุ่นนะคะไอจีหรือไม่ก็นาโกย่าตรงนี้ค่ะไปเชียร์กันนะคะเขาบอกว่าเชียร์สดชมสดตรงนี้ทุกจังหวะก็สำคัญด้วยก็สามารถที่จะติดตามกันได้ที่ทางของNBT นะคะ T Sport ช่อง7ด้วยหรือไม่ก็ช่อง9 Mcord HD นะคะช่องวัน31ค่ะหรือไม่ก็ที่ไทยรัฐทีวี32นะคะก็ตั้งแต่วันที่10กันยายนเป็นต้นไปนะคะก็เรียกว่าทุกแรงเชียร์นะคะทุกความภาคภูมิใจทุกหยาดเหงื่อก็คือพลังของนักกีฬาด้วยนะคะก็ส่งเสียงเชียร์กันนะคะก็สามารถเขาเรียกว่าเป็นการจัดแข่งขันกันก็คือวันที่19กันยายนจนถึงวันที่4ตุลาคมนะคะซึ่งครั้งนี้ค่ะก่อนที่นักกีฬาแล้วก็กำลังพลหรือไม่ก็คณะกรรมการจะเดินทางไปนะคะก็เมื่อวันพุธที่ผ่านมาค่ะซึ่งตรงนี้นะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีก็เป็นตัวแทนรับในด้านของคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยนะคะเจ้าหน้าที่ด้วยรวมถึงผู้แทนของทีมนักกีฬาไทยนะคะเข้ารับโอวาทเพื่อความเป็นสิริมงคลแล้วก็ก่อนที่จะมีการเดินทางไปในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20นะคะที่มีการจัดกันขึ้นก็คือวันที่19กันยายนถึงวันที่4ตุลาคมที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นนะคะก็ครั้งนี้ค่ะมีการคัดเลือกนักกีฬาแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่ร่วมเดินทางไปแข่งขันกันในครั้งนี้ก็มีจำนวนนะคะ43ชนิดกีฬาค่ะแล้วก็เป็นการพัฒนาในด้านของกีฬาของประเทศไทยด้วยและยังเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ทำไมจรีนะคะกับนานาประเทศรวมแล้วก็991คนตรงนี้นะคะนักกีฬาที่ไปกันตรงนี้ค่ะก็นะคะอยากจะเชิญชวนนะคะประชาชนค่ะร่วมกันนะคะส่งแรงใจแรงเชียร์นะคะทีมเขาเรียกว่าของคนไทยมาร่วมกันตรงนี้เขาเรียกว่าทำให้นักกีฬาไทยของเราเนี่ยคว้าชัยชนะแล้วก็เป็นการสร้างความภาคภูมิใจให้กับคนไทยทั้งประเทศด้วยกันนะคะแล้วค่ะช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะคะกับเพลงของพี่อัศนีวสันต์นะคะเชียร์ขาดใจก่อนที่เราจะไปฟังในด้านของนิทานกันค่ะ

0: ือกใหม่ของชายไทยหัวใจแกร่งประตูสู่โอกาสเพื่อต่อยอดสู่ความมั่นคงเปิดขึ้นแล้วในปี2570กองทัพบกเปิดรับสมัครพลทหารอาสากว่า 18,784 อัตรารับสมัครทหารกองเกินหรือกองหนุนอายุ 18-20 ปีที่ยังไม่ผ่านการตรวจเลือกและ 22-26 ปีที่ผ่านการตรวจเลือกแล้วแต่จับได้ใบดำสมัครใจเข้าปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวสัญญาจ้าง4ปี
1: พลทหารอาสาจะได้รับสิทธิประโยชน์จำนวนมากทั้งเงินเดือนเบี้ยเลี้ยงสามารถเลือกผัดเลือกหน่วยที่ต้องการบรรจุได้ทั่วประเทศเจ็บป่วยมีสิทธิ์เบิกค่ารักษาพยาบาลมีเงินช่วยเหลือบุตรแรกเกิดต่อยอดเพิ่มคุณวุฒิการศึกษาพัฒนาทักษะอาชีพรวมถึงมีโควต้าและคะแนนพิเศษในการสอบเข้ารับราชการของกองทัพบกต่อไป
0: สมัครเลยอย่าลังเล10กันยายน2569ถึง24มกราคม2570ที่เว็บไซต์ rcm.rta.mi.th หรือหน่วยศาสดีใกล้บ้าน
1: ว้าวประสบการณ์ใหม่โอกาสใหม่อยู่ใกล้แค่เอื้อม
0: คลิกสมัครเลยวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่า
2: จบแล้วจ้ะนิทานป่าอุ๊บค่ะกลับมาช่วงนี้นะคะนิทานสำหรับน้องๆมาแล้วนะคะป่าอุ๊บนี่จะเป็นอย่างไรแล้วก็ให้แง่คิดอะไรดีๆกันบ้างเดี๋ยวเราไปฟังพร้อมๆกันค่ะ
3: นิทานไทย
4: ป่าอุ๊บนานแสนนานมาแล้วป่าถูกปกครองโดยพวกอูฟเขาอยู่ใต้ดินที่มีแต่ทองกับอัญมณีนานๆทีอูฟจะออกมาแล้วเมื่อเขาออกมาเขาจะเอากุญแจแก้วกลับมาเพื่อหาทางกลับคืนหนึ่ง
5: เงียบนะหนูน้อยโถนอนหลับยาวๆเลยนะลูกถ้าเรารวยก็คงจะดีแม่จะได้เอาผ้าไหมกำมะหยี่มาห่มให้กับลูกนะพ่อของลูกจะได้ไม่ต้องไปทำงานหนักเขาจะได้อยู่บ้านกับเรานะเราก็จะได้นั่งรถม้าออกเที่ยวและมีคนรับใช้มากมายเราจะได้ใช้จานทองคริสตัลมากมายเลยจ้ะอาหารและเครื่องดื่มที่อร่อยที่สุดอยากรวยจังเลยพ่อของลูกต้องกลับมาแล้วแน่ๆว่าไงคะ
4: ได้โปรดเมตตาข้าด้วยให้ข้าได้ผิงไฟอุ่นๆจะได้ไหม
5: อ
4: ๋
5: อได้สิมาเข้ามาก่อนทำตัวตามสบายนะคะเดี๋ยวฉันจะเอาของร้อนๆมาให้ดื่มเมื่อหน้าหนาวจะเข้ามาเร็วกว่าปกตินะนี่จะได้อุ่นขึ้นนะคะ
4: โอ้ขอบคุณนะ
5: กินอาหารค่ำกับเราด้วยสิสามีฉันยินดีแน่ๆเลยล่ะเขาน่าจะมาแล้วล่ะนะวิวที่รักเรามีแขกนะคะนั่งกับเขาฉันจะเอากาแฟมาให้ดื่ม
6: สวัสดีครับยินดีที่ได้รู้จัก
4: โอ้ขอบคุณนะภรรยาคุณใจดีมากเลย
5: ทั้งสองคงจะหิวมากๆเลยนะที่รักฉันทำมันฝรั่งเผาในเนยร้อนโปรดกับชีสแล้วก็อีกอย่างก็ยังมีพุดดิ้งส้มด้วยนะคะเอาล่ะกินให้เยอะๆเลยนะคะ
4: โอ้ผมกินมากเกินไปแล้วขอบคุณมากนะมันอร่อยมากเลย
6: คืนนี้จะนอนที่ไหนล่ะครับ
4: ผมคิดว่าคงจะนอนที่ไหนสักแห่งในป่านี่แหละ
5: โอ้ยไม่ได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะเตรียมเตียงในห้องนั่งเล่นให้นะข้างๆกองไฟมันจะหนาวเกินไปจะไปนอนข้างนอกไม่ได้เลยค่ะขอร้อง
4: คุณใจดีจริงๆเลย
6: ถ้าคุณพอใจก็ดีนะครับบ้านเรามันเล็กแต่ว่าเรารักมันมากเลย
5: แต่ว่ามันสบายมากเลยนะคะ
4: บ้านคุณมีคนใจดีขอบคุณนะผมก็อยากจะอยู่ต
5: ่อทำไมบอกว่าบ้านเราเล็กล่ะทำยังกับว่าคุณอ่ะขอบคุณราชาที่ต้องมานอนบ้านคนใช้ซะอย่างนั้นล่ะทำยังกับว่าเขามีวังอ่ะ
6: นี่คุณจำหน้าเขาไม่ได้จริงๆเหรอ
5: ใคร คนแปลกหน้าคนนี้เหรอเราต้องรู้จักเขาเหรอ
6: ที่รักเขาคืออูฟแห่งป่าไงไม่เห็นกุญแจแก้วข้างๆเข็มขัดของเขาเหรออ
5: ะไรนะอูฟเนี่ยเข้าบ้านของเรามาเหรอข้างล่างห้องเราเนี่ยนะ
6: ใช่
5: โอ้สิ่งมีชีวิตที่มีพลังขนาดนั้นเข้าบ้านเรามาฉันไม่อยากจะเชื่อเลยแอบน่ากลัวนะ
6: เราไม่มีอะไรต้องกลัวเราทำตามกฎของเขาแล้วเอาผลผลิตจากป่ามาเท่าที่เราต้องการเท่านั้นผมไม่เคยทำร้ายสัตว์ในป่าด้วยนะ
5: คือแต่ว่าย
6: ังไงแล้วเขาจะทิ้งรางวัลให้กับคนที่ให้ที่พักกับเขานะคิตตี้นอนไม่หลับทั้งคืนอย่างแรกเพราะว่าเธอกลัวอูฟที่อยู่ในบ้านของเธอและอย่างที่สองเธออยากจะรู้ว่าเธอจะได้อะไรเป็นรางวัลในตอนเช้าคิตตี้คิตตี้ตื่นเร็วแขกของเราไปแล้วดูสิว่าเขาทิ้งอะไรไว้ให
5: ้ทองมันเยอะขนาดนี้เลยเหรอโอ้วิล
6: เราจะไม่ใช้มันทั้งหมดเราจะใช้เหรียญแค่50เหรียญแล้วเก็บที่เหลือเอาไว้ทีหลังนะดังนั้นคิตตี้กับวิลเอาทองมาแค่50เหรียญแล้วก็เก็บที่เหลือเอาไว้พวกเขาซื้อเฟอร์นิเจอร์ใหม
5: ่โอ้ตอนนี้บ้านมันสวยมากเลย
6: ใช่แล้วแต่ว่าพวกเราโซมไม่เข้ากับบ้านเลยเนาะ
5: เราต้องซื้อเสื้อผ้าใหม่สินะ
6: ดังนั้นวิลกับคิตตี้จึงเอาเงินออกมา

0: ในป่าทำมันอร่อยเท่าคุณเลยนะ
1: เดี๋ยวชุดของฉันมันก็จะเปื้อนพอดีนะสิแล้วเราก็ไม่ได้จนแล้วด้วยคนรวยเนี่ยไม่ทำงานกันหรอกนะพวกเขาต้องมีคนใช้นะ
0: ดังนั้นวิลกับคิตตี้จ้างคนใช้มาเยอะแยะมากมายวิลเลิกไปทำงานแล้วทั้งวันเขากับคิตตี้ก็จะนั่งขี้เกียจอยู่ในบ้าน
1: จังเลยเราไปงานโอเปร่าดีไหมคะ
0: ก็ดีเหมือนกันนะเราจะไปยังไงเหรอ
1: ไม่นั่งในรถลากแน่เราต้องนั่งรถม้าสิคุณผู้หญิงริชาร์ดร้องไห้มากเลยค่ะเขาอยากจะให้คุณส่งเขาเข้านอนนะคะยังก่อนไม่เห็นเลยว่าเราจะเข้าเมืองไปทำธุระดูแลเขาก่อนสิเราจ้างเธอมานะ
0: วิลกับคิตตี้เอาเงินออกมาใช้อีกเพื่อซื้อรถม้าหรูแล้วก็ม้า6ตัว
1: ทุกคนในเมืองคิดว่าเราเนี่ยรวยมากเลยล่ะ
0: เดี๋ยว
1: โอ้รถนี้ดูหรูกว่าบ้านเราอีก
0: เราสร้างบ้านเรามาด้วยกันนะที่รัก
1: แต่เราก็ทำลายบ้านเราแล้วก็สร้างมันใหม่ให้เป็นคฤหาสน์ได้นี
0: ่วิลกับคิตตี้เอาเงินออกมาเยอะแยะซื้อที่ข้างๆแล้วก็จ้างคนมาสร้างคฤหาสน
1: ์โอ้ทำไมเขาร้องไห้ขนาดนี้นะคุณผู้หญิงเขาอยากจะให้คนแกว่งเขาเข้านอนค่ะเอามานี่ค่ะนะเขาหยุดทันทีที่เธออุ้มเขา
0: แล้วไง
1: ฉันเป็นแม่ของเขานะ
0: นี่เราจ้างเธอมาทำงานนะโอ้ผมปวดหัวมากเลย
1: แล้วทำไมถึงไม่สั่งชาล่ะ
0: ผมดื่มไป3ถ้วยแล้วผมอยากจะให้เสียงแย่ๆนี่หยุด
1: เขาร้องไห้ทำไมอีกนะคือว่าเขากลัวเสียงนั่นนะคะโอ้น่าสงสารเขารำคาญเสียงก่อสร้างนะคะ
0: จะให้ผมทำยังไงล่ะหยุดพวกเขาเหรอเราจ่ายเงินไปขนาดนั้นแล้วนี
2: ่อาหารเที่ยงครับท่าน
0: โอ้เอามันออกไปเลยฉันทนมองอาหารไม่ไหวแล้วแล้วคุณเป็นอะไรเนี่ย
1: เคยพูดกับฉันแบบนั้นมาก่อนเลย
0: อย่าโวยวายนะโอ้ปวดหัวเสียงดังลูกก็ร้องคุณยังจะบ่นอีกโ
1: อ้อย่าไปไหนนะขอโทษฉันก่อนสิ
0: ผมขอโทษ
1: คนใช้จะคิดว่ายังไงนะ
0: แล้วจะให้ผมทำยังไงล่ะ
1: คุณอย่าตะโกนลูกเพิ่งจะหลับไปนะเอ้ย
0: อย่ามองผมแบบนั้นบ้านเราไม่สงบเลยคิตตี้ไม่เคยแย่แบบนี้มาก่อนเธอสงสัยว่าความรักกับเสียงหัวเราะมันหายไปไหนหมดแล้ว
1: รู้ไหมอะไรทำให้ฉันรู้สึกดีขึ้นตุ้มหูแพทที่เห็นในเมืองเมื่อวาน
0: จะเลิกตะโกนได้ไหม
1: วิลเงินของเราเงินเราจะหมดแล้วนะคะ
0: อะไรนะทำไมคุณต้องซื้อเสื้อผ้าไร้สาระสร้อยตุ้มหูทองทั้งหลายด้วยล่ะ
1: อะไรฉันแค่นั้นเหรอที่ซื้อแล้วกระดุมทองของคุณล่ะชุดกำมะหยี่รถม้าคันใหญ่ล่ะ
0: คนใช้กับผ้าม่านกับเฟอร์นิเจอร์ล่ะ
1: แล้วก็กินของหรูทุกคืนแมนชั่นนี้อีก
0: คิตตี้พอแล้ว
1: ตอนนี้พวกคุณไม่มีเงินจ้างเราแล้วหรือดูแลลูกคุณไม่ได้แล้ว ให้ฉันรับเขาเลี้ยง

0: ได้ไหมไม่ไม่ไม่นะลูกฉันลูกฉัน
1: คิตตี้ที่รักคุณไม่เป็นอะไรนะ
0: คือมันเป็นแค่ฝันอย่างนั้นเหรอโอ้ขอบคุณพระเจ้า
1: ไม่เป็นไรนะที่รัก
0: ค่ะใช่ค่ะ
1: แขกของเราจะไปแล้วเราหาอาหารเช้าให้เขาดีกว่า

0: วิลฉันต้องการไม้สมไฟมากกว่านี้ไปซื้อให้หน่อยได้ไหมคะ
1: ได้เลย
0: วิลบอกฉันแล้วว่าคุณเป็นใครฉันไม่รู้เลย
2: แต่คุณก็ยังใจดีผมก็เลยอยากให้รางวัลคุณ
0: ไม่ค่ะไม่ต้องทิ้งรางวัลเลยนะคะ
2: ทำไมล่ะ
0: ไม่ค่ะฉันไม่อยากจะทำให้ชีวิตแสนสงบสุขของเราพัง
2: คนชอบฝันอะไรสมจริงตอนพวกเราเข้ามาอยู่ใกล้ๆนะ
0: ไม่ค่ะไม่ใช่แค่ฝันมันคือคำเตือน
1: นี่ไม้ครับ
2: วิลคุณรู้ว่าผมคือใครผมจะให้รางวัลกับคุณ
1: ขอร้องล่ะเราไม่อยากได้รางวัลหรอกครับ
2: คิดใหม่นะผมทิ้งทองให้เยอะมากมายได้นะ
1: ไม่ล่ะครับขอบคุณนะถ้าจะให้รางวัลเราขอม้าที่แกร่งก็พอเราต้องการแค่นั้นแหละ
2: มั่นใจนะ
0: มั่นใจมากๆเลยค่ะขอบคุณที่มาเยี่ยมเรานะคะ
3: แล้วก็เป็นเช่นนั้นวิลกับคิตตี้ก็อยู่กันอย่างมีความสุขกับลูกรักที่โตขึ้นมาอย่างมีความสุขและใจดีเหมือนกับพวกเขา

ลับมาพบกันอีกช่วงหนึ่งนะคะก็คร่าวๆในด้านของพยากรณ์อากาศกันสักนิดนึงนะคะก็ในช่วงของสัปดาห์นี้ต่อสัปดาห์หน้าค่ะภาคใต้ก็มีฝนเพิ่มขึ้นนะคะมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนะคะแล้วก็ทางของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างค่ะภาคกลางรวมถึงกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลด้วยภาคตะวันออกก็มีฝนตกหนักบางแห่งขณะที่ทางภาคเหนือแล้วก็ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนืออาจจะมีฝนที่ลดลงด้วยนะคะส่วนในช่วงของสัปดาห์หน้านะคะต่อไปก็คือจนถึงวันที่16กันยายนนะคะทางภาคกลางรวมถึงกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกภาคใต้ก็ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องด้วยค่ะข้อควรระวังก็เดินทางกันอย่างไรในช่วงของเสาร์อาทิตย์แบบนี้นะคะอันตรายจากฝนตกหนักค่ะฝนตกสะสมด้วยอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและป่าไหลหลากนะคะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้กับทางน้ำไหลผ่านก็เดินทางกันอย่างไรก็ระมัดระวังกันด้วยนะคะชาวเรือทางภาคใต้นะคะก็ระมัดระวังนะคะเดินทางจนถึงวันที่16กันยายนนะคะบริเวณของเขาเรียกว่าทะเลอันดามันตอนบนนะคะก็ระมัดระวังตรงนี้ด้วยค่ะแล้วก็ของทางน้ำตกแบบนี้แล้วก็ฝนตกแบบนี้นะคะทางอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยนะคะก็มีการสั่งปิดเขาเรียกว่าเป็นน้ำตกของน้ำตกแม่สาแล้วก็ตัดหมอกค่ะหลังจากที่เกิดน้ำป่านะคะก็ท่วมตรงนี้แล้วก็อาจจะเขาเรียกว่าหวั่นจะเกิดการซ้ำซากตรงนี้ก็พื้นที่ที่มีความเฝ้าระวังตรงนี้ก็นะคะลองดูก็ด้วยก็แล้วกันว่าใครจะเดินทางไปในช่วงของหน้าฝนแบบนี้นะคะเพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวด้วยนะคะทางอุทยานก็มีการประกาศปิดชั่วคราวจนกว่าสถานการณ์จะกลับมาสู่ปกตินะคะแล้วก็ที่น้ำตกของห้วยตึงเท่าก็ปิดชั่วคราวมาตั้งแต่วันที่10กันยายนนะคะจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติกันค่ะหรือไม่ก็ถ้าใครจะเดินทางนะคะทางแบบนี้ก็สามารถที่จะสอบถามกันได้ที่ทางของเพจนะคะอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยตรงนี้นะคะที่หมายเลขของ063-632-0881นะคะ063-632-0881ในวันแล้วก็เวลาราชการ

คะก็จดเบอร์ไว้ก่อนก็แล้วกันนะคะลองสอบถามดูว่าจะเป็นอย่างไรเผื่อว่าใครที่มีญาติพี่น้องทางพื้นที่ของต่างจังหวัดนะคะทางเชียงใหม่ก็ลองดูก็แล้วกันนะคะว่าจะเป็นอย่างไรค่ะแต่ว่าทางปภ.นะคะก็มีการแจ้งเตือนนะคะทางพื้นที่ของต่างจังหวัดแล้วก็กรุงเทพมหานครด้วยค่ะก็วันนี้ก็ถือว่านะคะวันนี้แล้วก็พรุ่งนี้ก็ยังมีฝนตกหนักอยู่นะคะพื้นที่เฝ้าระวังบอกทางภาคเหนือนี่ก็ทุกจังหวัดเลยก็ว่าได้ทางภาคตะวันเฉียงเหนือค่ะส่วนทางภาคกลางนะคะก็จะมีชุมพรสุราษฎร์ธานีนราธิวาสระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังแล้วก็สตูลกรุงเทพด้วยนะคะโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีฝนตกสะสมนี่ก็มากกว่า90มิลลิเมตรก็ตลอด24ชั่วโมงก็เฝ้าระวังด้วยนะคะส่วนในด้านของประชาชนก็มีการเตรียมความพร้อมอย่างแรกๆเลยนะคะติดตามในด้านของพยากรณ์อากาศหรือไม่ก็การเตือนภัยจากทางหน่วยราชการได้เฝ้าระมัดระวังในด้านของระดับน้ำปริมาณน้ำฝนด้วยสิ่งของที่เตรียมนะคะเหล่าที่จำเป็นก็อะไรที่ยกขึ้นที่สูงได้ก็ยกด้วยนะคะหากว่าเป็นพื้นที่เสี่ยงก็เตรียมอพยพถ้าเราได้รับการแจ้งเตือนหรือไม่ก็ปฏิบัติตามคำสั่งของทางเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดด้วยหรือไม่ก็สอบถามนะคะรายละเอียดเพิ่มเติมได้หรือไม่ก็เป็นสายด่วนการแจ้งภัยตรงนี้ของสายด่วนนิรภัยที่1784ก็เรียกว่าตลอด24ชั่วโมงก็เรียกว่าคือภัยธรรมชาตินะคะป้องกันได้เป็นบางส่วนนะคะแต่ว่าคือความเสียหายเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นเราก็จะต้องมีการเตรียมความพร้อมด้วยทั้งครอบครัวนะคะเพื่อนบ้านของเราหรือไม่ก็คนที่ใกล้ชิดของเราด้วยเพราะว่าเรารู้เร็วเตรียมความพร้อมรับมือทันปลอดภัยไว้ก่อนก็จะต้องดูกันตรงนี้ด้วยนะคะในด้านของน้ำฟ้าฝนแบบนี้เอลนีโญเขาบอกว่ามันมาพร้อมตรงนี้ด้วยเราจะต้องมีการเตรียมความพร้อมเฝ้าระมัดระวังเพราะว่าอย่ารอให้ขาดน้ำเพราะว่าจะมีการหาวิธีเป็นการประหยัดแล้วก็ป้องกันกันอย่างไรด้วยนะคะอย่ารอให้อากาศเนี่ยมันร้อนจัดแล้วก็ค่อยๆหาวิธีป้องกันเพราะว่าเอลนีโญอาจจะส่งผลให้สภาพอากาศเนี่ยมันร้อนขึ้นฝนอาจจะแปรปรวนด้วยนะคะแล้วก็บางพื้นที่อาจจะมีความเสี่ยงฝนตกน้อยฝนตกทิ้งช่วงนะคะแต่ว่าเรารับมือได้รู้ก่อนเตรียมตัวก่อนแล้วก็มีการปรับตัวด้วยในด้านของการใช้น้ำนะคะใช้กันอย่างประหยัดปิดก๊อกน้ำอะไรตรงนี้หรือไม่ก็ชาวเกษตรกรก็จะต้องเลือกช่วงเวลาหรือไม่ก็ชนิดของพืชที่เหมาะกับน้ำหรือไม่ก็สภาพอากาศตรงนี้ด้วยนะคะแล้วก็แจ้งเตือนกันตรงนี้สักนิดนึงนะคะว่างดเผาในที่โล่งแจ้งนะคะก็มีการแจ้งเตือนค่ะเพราะว่าภัยธรรมชาติเนี่ยมันควบคุมไม่ได้แต่ว่าเราเตรียมตัวก็สามารถที่จะป้องกันได้เหมือนกันนะคะก็ลองดูนะคะว่าจะทำกันได้อย่างไรค่ะแล้วก็ถ้าใครอยากจะไปชมนะคะในด้านของขบวนเรือตรงนี้ค่ะก็สามารถที่จะลองสอบถามข้อมูลกันก็ได้นะคะเพราะว่าทางกองทัพเรือเขาก็เปิดกันนะคะให้กับสำหรับประชาชนค่ะไปลงทะเบียนจองนะคะเป็นบัตรที่นั่งเข้าชมขบวนพระยุหยาตราทางชลมาศก็วันที่28นะคะตุลาคมนะคะแล้วก็วันที่6พฤศจิกายนค่ะก็มี3วันพื้นที่นั่งชมสำหรับประชาชนทั่วไปก็ที่ราชนาวีสโมสรลานทัศนาภิรมย์หอประชุมของทางกองทัพเรือค่ะแล้วก็อาคารราชนาวีสภาก็เฉพาะวันซ้อมใหญ่เท่านั้นนะคะหรือไม่ก็สอบถามข้อมูลตรงนี้นะคะถ้าใครอยากจะสั่งจองกันค่ะ0982790903นะคะแล้วก็อีกหนึ่งหมายเลขค่ะ0982790914นะคะก็จนถึงวันที่16กันยายนนะคะก็ลองดูกันแล้วกันนะคะว่าใครที่อยากจะไปชมความสวยงามตรงนี้นะคะก็สามารถที่จะจองบัตรเข้าชมกันได้หรือไม่ก็เป็นพื้นที่สาธารณะก็บริเวณของสะพานใต้สะพานพระราม8ด้านของพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่8นะคะศูนย์เฉลิมพระเกียรติ72พรรษาข้างโรงพยาบาลศิริราชท่าน้ำวัดระฆังโคสิตารามค่ะวัดอรุณก็สามารถที่จะไปชมกันได้ถ้าเป็นฝั่งพนครนะคะใกล้กับที่ทำงานของพยุ้ยก็สวนสันติชัยประการค่ะพร้อมพระสุเมรุท่ามหาราชหรือไม่ก็ท่าช้างนะคะก็ลองไปชมความสวยงามกันนะคะว่าจะเป็นอย่างไรค่ะก็สามารถที่จะบอกเล่าสู่กันฟังกันได้นะคะสำหรับเช้านี้ค่ะพี่เท่บอกว่าโบกมือลากันได้แล้วนะคะก็ลากันกับเพลงนี้ก็แล้วกันนะคะจากเสียงเพลงจากพี่เบิร์ดนะคะเล่าสู่กันฟังสำหรับเช้านี้ขอให้ทุกท่านโชคดีและมีความสุขสวัสดีค่ะ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับธมลรัตน์ขันธวินหูค่ะพลพีขีดเส้นสรุปข้อเท็จจริงตรวจสอบสุสานเถื่อน8ลิ้วภายในวันอาทิตย์นี้ย้ำพิสูจน์สีร่างในสุสานให้ชัดเจนสักครู่มาติดตามค่ะ
2: สนับสนุนโดย
3: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
4: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
3: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: โดนครับซื้อครับ
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
6: เร่งรีบ
7: ต้องมี
8: เกสรบัวหลวง
9: ดอกสารพี
10: ดอกพิกุล
11: ดอกมะลิ
12: และอื่นๆ
11: รวมกันเป็น
12: ยาหอมเทพจิตตราห้าหมา
11: แก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสุกยาหอมเทพจิตตราห้าหมาอมแล้วชื่นใจ

0: ังจาก E20 SE Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพลังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
2: สนับสนุนโดย
3: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
4: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยย้ำขีดเส้นรายงานความคืบหน้าตรวจสอบสุสานเถื่อน8ลิ้วภายในวันอาทิตย์นี้พร้อมสั่งการทุกจังหวัดสำรวจการดำเนินการจัดสุสานอย่างเคร่งครัดคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานค่ะ
5: เมื่อวานนี้นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยประชุมติดตามความคืบหน้ากรณีการตรวจสอบสุสานยิวที่จังหวัดฉะเชิงเทราณที่ว่าการอำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราโดยสั่งการให้ทางจังหวัดต้องทำสรุปข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการยื่นขอใช้พื้นที่ตั้งแต่ปี64เอกสารหลักฐานและสภาพภูมิศาสตร์การออกใบอนุญาตสุสานว่าเป็นไปอย่างถูกต้องหรือไม่และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเร่งประสานสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองตรวจสอบ4ร่างที่พบว่าถูกนำมาฝังในสุสานเป็นชาวอิสราเอลจริงหรือไม่และก็เดินทางเข้ามาเมื่อไหร่ถือวีซ่าประเภทใดและมีสาเหตุการเสียชีวิตจากอะไรเพราะกังวลว่าหากร่างในหลุมปูนไม่ใช่ชาวต่างชาติแต่เป็นคนไทยที่เสียชีวิตโดยไม่ทราบสาเหตุแล้วถูกนำมาสวมรอยเรื่องนี้จะเป็นเรื่องใหญ่ยิ่งไปกว่านั้นวันที่เทปูนทับหลุมยังระบุในปี2025และปี2026ซึ่งมาเทียบกับปีศักราชแล้วถือว่าเกิดขึ้นหลังปี2566มีความผิดปกติอย่างชัดเจนซึ่งจะปล่อยให้ใครก็ตามแม้จะถือสัญชาติไทยมาทำตามอำเภอใจบนผืนแผ่นดินไทยไม่ได้กฎหมายต้องเป็นกฎหมายและเรื่องนี้จำเป็นต้องยกระดับตรวจสอบอย่างจริงจังไปทั่วประเทศรวมถึงไปถึงสุสานที่เจริญกรุงในกรุงเทพซึ่งเปิดดำเนินการถูกต้องและมีคนไทยเป็นเจ้าของแต่กลับมีกลุ่มชาวต่างชาติไปเช่าพื้นที่และนำร่างไปฝังไว้ถึง49หลุมทั้งนี้ต้องมีคำตอบที่ชัดเจนและนำมารายงานในการประชุมวันอาทิตย์นี้ภายในเวลา 16:00 น.ยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
4: และช่วงหน้าต่างโลกติดตามกับคุณเมธาวีรัตนวงศ์สาค่ะ
6: แผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 6.6 ระดับความลึก 358.6 กิโลเมตรใกล้เกาะเตลุกนากาในจังหวัดชวาทางตะวันออกเฉียงเหนือของอินโดนีเซียขณะนี้ยังไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตหรือความเสียหายที่รุนแรงอิหร่านเตรียมพบหารือกับกลุ่มประเทศในอ่าวเปอร์เซียในโอมานในวันจันทร์นี้เกี่ยวกับช่องแคบฮอร์มุซโดยมีเป้าหมายเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจกันมากขึ้นระหว่างประเทศในภูมิภาคคณะเสนาธิการร่วมของเกาหลีใต้รายงานว่าเกาหลีเหนือยิงขีปนาวุธหลายลูกไปยังทะเลนอกชายฝั่งด้านตะวันออกของเกาหลีใต้ซึ่งเกาหลีใต้ได้ยกระดับการเฝ้าระวังและตรวจตราว่าอาจมีการยิงขีปนาวุธอีกผู้นำรัสเซียเตือนว่าการส่งทหารยุโรปใดๆไปสนับสนุนยูเครนจะถือเป็นการทำสงครามกับรัสเซียพร้อมระบุว่ารัสเซียไม่ได้เป็นภัยคุกคามแต่อย่างใดยอดผู้ติดเชื้ออีโบลาที่ได้รับการยืนยันในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือดีอาร์คองโกทะลุ 7,000 คนแล้วและกำลังแพร่ระบาดไปยังจังหวัดแห่งใหม่เกิดเหตุรถไฟตกรางในแคว้นนอร์มันดีทางตอนเหนือของฝรั่งเศสหลังชนเข้ากับวัตถุไม่ทราบชนิดเป็นเหตุให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ44คนในจำนวนนี้อยู่ในขั้นวิกฤต1คนสำหรับสาเหตุยังอยู่ระหว่างการสอบสวนเมธาวีรัตนวงศ์สารายงาน
7: เดินทางวันหยุดอย่าหยุดความปลอดภัยขับขี่อย่างมั่นใจด้วยความไม่ประมาทด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 10:00 นนะคะธมลรัตน์ขันธวินหุศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
8: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
9: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-11 สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
2: ร้านกำนันมานะ
9: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: เอาเค้ก7ก้อน
2: เค้ก7ก้อนอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
2: หมูกรอบอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเปลี่ยนเป็นกะเพราปลาแต่ขอใบกะเพราเยอะๆแล้วก็ข้อหมูย่างขอแบบติดมัน
2: อ
1: ะ
2: ยังอีกติดมันอาจฆ่าคุณได
1: ้งานไม่เอาแล้ว
2: ฆ่าได้เพราะทำให้ลงพุงเรื่องอาหารหวานทอดและมัน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
3: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล
4: ้วไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร023791020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเล่าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
5: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
6: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
7: ปรนัสเดชสูบควันเข้าปากปรนัสเดชผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดน้ารำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงษ์แล้วพ่นออกจากปากปนัสเดชทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส.
5: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: าพ่อผู้ใหญ่แวะกินกาแฟกล่องแม
1: ่ดีเหมือนกันแต่เอากาแฟร้อนแก้วนึงแต่ไม่เอาร้อนมากนะวันนี้รีบข้าจะไปโรงพยาบาลในเมืองนู้น
0: เอาเหรอใครเป็นอะไรพ่อผู้ใหญ่
1: จะไปรับตัวไอ้แมนลูกยายแมนมันเลิกยาสำเร็จแล้วอยู่โรงพยาบาลมา4เดือนเมื่ออาทิตย์ก่อนไปดูโอ้มันสดใสผิดหูผิดตาเลยนะ
0: นี่กาแฟของผู้ใหญ่อ้าวแล้วคงติดยานี่เขาไม่เอาไปติดคุกกับผู้ใหญ
1: ่โอ้ยไม่แล้วเอาแต่นี่เชยเสด็จเขาถือว่าผู้เสพผู้ติดยาเป็นผู้ป่วยต้องได้รับการบำบัดรักษา
0: โอ้มันจะป่วยอะไรยังไงไม่เห็นมันมีโรคอะไรเลยอย่าเช็คหลับนี่สิว่าน่าจะป่วยทางจิตมากกว่าวังวังเอาแต่นิ่งท่าคงนั่งทีคงนี่ทีเห็นแล้วกุมใจเก็กซิมว่ะ
2: แหมแหมแล้วที่แปะพูดถึงฉันนี่ไม่เรียกนิ่งท่าเลยยัดเดือดเดือดป้าดเลย
1: พอทั้งสองคนนั่นแหละคนที่ติดยาเสพติดหมอเขาก็สามารถรักษาให้หายได้นะเห็นหมอเขาเรียกว่าเป็นโรคสมองติดยา
2: อ้าวแล้วมันยังไงล่ะผู้ใหญ
1: ่ก็ตัวยาเสพติดจะเข้าไปทำลายสมองและกระตุ้นให้เกิดความอยากยาผู้ติดยาจึงต้องดิ้นรนเพื่อหายามาเสพเป็นอย่างนี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าถ้าไม่ได้ไปรักษาสมองก็จะถูกทำลายร่างกายก็ทรุดโทรมโอ้เสียอาการใช้งานหมดแหละ
0: โอ้ว่าอย่าให้เสียเที่ยวเอาผู้ใหญ่เอาเจ๊กุลหลักไปหาหมอด้วยเพราะว่าเวลาชาวบ้านดึงผังรังอยากจะนิ่งท่าเขาไปทั่วอย่างนี้นะต้องเป็นโรคสมองติดนิ่งท่าแน่ๆ
2: ว้ายกะละมังสังคอใหญ่จะฟาดกะละมังใส่อะแปะจริงๆแล้วฉันไปนิ่งท่าบนหัวแกแล้วเขาคุยกันขำๆกันย่า
3: แกถุย
2: โอ้ว้ายผู้ใหญ่มาถุยใส่ฉันได้ยังไงเนี่ย
1: โทษดิก็กาแฟแปะนะสิเย็นเถื่อยังกับน้ำล้างกะละมังโอ้ยขาหนีเกือบไม่ทัน
0: ก็อาผู้ใหญ่สั่งอักกาแฟร้องที่ไม่ร้องอ่ะว่าก็ทำตามสั่งแล้วนี่นะแต่แก้วเนี่ยว่าไม่คิดตังค์แล้วว่าอยากจะสั่งน้ำยาเจ็ดดูหลับมานานแล้ว
4: เรื่องสั้นท้ายตลาดโรคสมองติดยาคืออาการของการเสพยาในปริมาณที่มากจนติดยาทำให้การทำงานของสมองเปลี่ยนแปลงไปสมองถูกทำลายเมื่อเกิดอาการอยากยาจะไม่สามารถยับยั้งชั่งใจทำให้ผู้ติดยาต้องดิ้นรนหายามาเสพให้ได้รวมถึงแสดงพฤติกรรมที่ไม่ดีออกมาจึงเป็นเหตุผลว่าผู้เสพผู้ติดยาเป็นผู้ป่วยที่ต้องได้รับการรักษา
5: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
6: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัวเรารักหลวง
1: วันนี้กฎหมายให้ที่สาธารณะต่อไปนี้เป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% ได้แก่คลินิกโรงพยาบาลโรงพยาบาลสัตว์สถานีอนามัยร้านขายยาสถานนวดแผนโบราณสปาสถานรับเลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมสถาบันกวดวิชาสถาบันฝึกอบรมอาชีพอุทยานการเรียนรู้หอศิลป์พิพิธภัณฑ์อาจารย์สาวไว้น้ำสนามกอล์ฟร้านเด็ดร้านคาราโอเกะร้านตัดผมโรงภาพยนตร์ห้างสรรพสินค้านี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับเลิกสูบเถอะครับสสส.เอาใจช่วยให้ที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% สูบปรับ 2,000 บาทสสส.
2: ฮัลโหลเลิกงานแล้วเจอกันที่เดิมเปล่า
3: ไม
4: ่ฮัลโหลประชุมเสร็จแล้วไปดูหนังกันนะ
3: ไม
5: ่ฮัลโหลไปนวดกันมา
3: ไม
6: ่ฮัลโหลเสร็จงานแล้วไปทานข้าวกันนะจ๊ะ
3: ไม่ไปได้ยังไงล่ะจ๊ะแม่
7: แล้วลูกๆแต่งตัวเสร็จหรือยังจ๊ะ
8: พ่อใกล้จะถึงแล้วนะ
9: ครอบครัวพร้อมหน้าคือช่วงเวลาแห่งความสุข
10: พลังครอบครัวคือพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
11: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
12: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
13: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดีหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
11: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอส
14: อสถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จอส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 MHz
1: เกิดมาทำไมสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะมีบางท่านค่ะตั้งคำถามว่าคนเราเกิดมาทำไมเพราะแต่ละคนเกิดมาแล้วถ้าไม่ตายเสียตั้งแต่เด็กก็จะเป็นทารกโตขึ้นมาอีกหน่อยก็เป็นเด็กเล็กเป็นเด็กวัยรุ่นเป็นหนุ่มสาวเป็นผู้ใหญ่วัยกลางคนเป็นคนแก่ชราท้ายที่สุดก็ต้องตายอยู่ดีก็ในเมื่อทุกคนเกิดมาแล้วต่างก็ต้องตายทั้งนั้นแล้วอย่างนี้เราจะเกิดมาทำไมมีหลายคนที่เห็นการเกิดแก่เจ็บตายและเกิดความเบื่อหน่ายไม่อยากเกิดอีกแต่ไม่รู้ว่าทำอย่างไรจึงจะพ้นส่วนอีกหลายๆท่านก็คิดเอาเองว่าการเกิดน่าเบื่อชาติหน้าจะไม่มาเกิดอีกแล้วความคิดดังที่กล่าวมาล้วนเกิดจากความไม่รู้จริงทั้งนั้นนะคะเพราะฉะนั้นขอเสนอความเข้าใจที่ถูกต้องในเรื่องโลกและชีวิตมาณที่นี้ค่ะ 1. คนเราตายแล้วไม่สูญตราบใดที่ยังปราบกิเลสในตัวไม่หมดจะต้องเวียนเกิดเวียนตายไม่จบสิ้น 2. กรรมดีกรรมชั่วที่ทำแล้วมีผลต่อผู้กระทำแน่นอนขึ้นอยู่ว่าจะส่งผลช้าหรือว่าเร็วจะส่งผลในชาตินี้หรือชาติหน้าหรือชาติต่อไป 3. นรกมีจริงสวรรค์มีจริงนรกคือที่ลงโทษผู้ที่ทำชั่วทำบาปไว้มากสวรรค์คือที่สวยสุขของผู้ที่ทำความดีทำบุญไว้มากเมื่อรู้ว่าเกิดมาแล้วก็ต้องตายตายแล้วก็ต้องเกิดเราควรที่จะเลือกทำแต่ความดีเพื่อให้ผลที่ออกมาล้วนเป็นความดีหรือเป็นบุญเมื่อละโลกไปแล้วจะได้ไปสวยสุขในสวรรค์รั้นถึงราวกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกจะได้มีร่างกายสมประกอบสติปัญญาดีสามารถพัฒนายกระดับจิตใจให้สูงขึ้นให้การทำความดีเพิ่มพูนเป็นบุญบารมียิ่งขึ้นไปกระทั่งสามารถปราบกิเลสในตัวได้หมดตายแล้วก็เข้าพระนิพพานไม่ต้องกลับมาเกิดอีกต่อไปนะคะและพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ

0: หลายโครงการและหลากหลายเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทำเพื่อคนไทยพระองค์พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำถึง116โครงการรับโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำพระราชทานเครื่องบินเล็ก
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจรทหารสื่อสารหนึ่งถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับธมลรัตน์ขันธวินหูค่ะรัฐบาลสั่งตั้งทีมเคลื่อนที่เร็ว21จังหวัดลุยกำจัดปลาหมอคลางดำพร้อมเตรียมงบกลางสนับสนุนเชิงรุกสักครู่มาติดตามค่ะ
2: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรล่ะครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
5: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: เลอาสบู่สมุนไพรเลอาจาวรสสบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจาวรส
8: เร่งรีบตองนี
9: ้เกสรบัวหลวง
8: ดอกสารพี
9: ดอกพิกุลดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็นยาหอมเทพจิตตรา5มาแก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสุกยาหอมเทพจิตตรา5มาอมแล้วชื่นใจ
7: เลอาสบู่สมุนไพรเลอาจาวรสสบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจาวรส
10: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
2: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา
1: ร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเผยว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้กำชับให้ทุกหน่วยงานในสังกัดทำงานเชิงรุกรวดเร็วและเด็ดขาดเพื่อหยุดยั้งการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำที่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศความหลากหลายทางชีวภาพและกระทบต่อการประกอบอาชีพของประชาชนปัจจุบันมีข้อมูลว่าปลาหมอคางดำระบาดอยู่ใน21จังหวัดดังนั้นเพื่อให้การทำงานคล่องตัวและแก้ไขปัญหาได้ตรงจุดกระทรวงเกษตรจึงได้เตรียมจัดตั้งคณะกรรมการพิเศษขึ้นมาเพื่อกำกับการแก้ไขปัญหาโดยตรงและเตรียมตั้งคณะเคลื่อนที่เร็วระดับจังหวัดใน21จังหวัดที่มีรายงานการระบาดเพื่อให้แต่ละพื้นที่มีความรับผิดชอบชัดเจนและลงพื้นที่ปฏิบัติการล่าจับควบคุมปลาหมอคางดำได้ทันทีขณะที่ก่อนหน้านี้กระทรวงเกษตรมีมาตรการเชิงรุกที่ดำเนินการไปแล้วใน7ด้านอาทิการเร่งและล่ากำจัดปลาหมอคางดำออกจากแหล่งน้ำปล่อยปลาผู้ร่าเพื่อควบคุมปริมาณจำนวนปลาบล็อกพื้นที่เสี่ยงอย่างไรก็ตามการแก้ไขปัญหาปลาหมอคางดำรัฐบาลได้วางแผนจัดสรรงบประมาณปี2570ไว้ประมาณ 70-90 ล้านบาทแต่จากสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการแพร่ระบาดเป็นวงกว้างมากขึ้นอาจส่งผลให้งบประมาณไม่เพียงพอกระทรวงเกษตรจึงได้มีการหารือกับนายกรัฐมนตรีให้รับทราบในหลักการแล้วและอาจจะต้องขอรับการสนับสนุนงบกลางเพิ่มเติมประมาณ350ล้านบาทเพื่อใช้ในการควบคุมและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดอย่างครอบคลุมการเที่ยวชมอยุธยาผ่านเรื่องเล่า5มิติในยามค่ำคืนถือเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ท้าทายความกล้าที่ชวนขนลุกติดตามได้ในจิจ๊ะพาเที่ยวค่ะ
11: พระอาทิตย์ลับขอบฟ้าเมืองประวัติศาสตร์อย่างพระนครศรีอยุธยาจะกลายเป็นพื้นที่แห่งเรื่องเล่าความเชื่อและตำนานที่รอให้ผู้มาเยือนได้สัมผัสกับงานเสน่ห์ไทยแอดพระนครศรีอยุธยาขนหัวลุกที่ชวนออกเดินทางย้อนกาลเวลาผ่านมนตรามหาเสน่ห์5ข้อณวัดวรเชษฐ์ช่วงวันที่10ถึง13กันยายนนี้ตั้งแต่4โมงเย็นจนถึง4ทุ่มเรื่องราว5มิติของอยุธยาจะถูกถ่ายทอดผ่านการใช้แสงสีเสียงและเรื่องเล่าภายใต้แนวคิด Mystery and Legacy เริ่มจากมนตราแห่งประวัติศาสตร์ที่พาย้อนรอยอดีตผ่านโบราณคดีและร่องรอยแห่งกาลเวลาก่อนเข้าสู่มนตราแห่งศรัทธาซึ่งสะท้อนความเชื่อและความศักดิ์สิทธิ์ที่สืบทอดกันมามนตราแห่งการค้าขายและอาหารที่รวบรวมอาหารมงคลอาหารท้องถิ่นฟู้ดทรัคและของดีจากชุมชนขณะที่มนตราแห่งศิลปะไทยเปิดพื้นที่ให้สัมผัสผู้ปัญญาและงานฝีมือและที่ไม่ควรพลาดเลยนั่นก็คือมนตราที่5ความลี้ลับ เมื่อเรื่องเล่าจากสถานที่เก่าแก่ถูกนำมาถ่ายทอดผ่านบรรยากาศยามค่ำคืนโดยเฉพาะเรื่องราวของศาลาวัดร้างที่ชวนท้าทายความกล้าและสัมผัสตำนานที่เล่าต่อกันมารุ่นแล้วรุ่นเล่าจีจ้าพาเที่ยวขอบอกว่างานเสน่ห์ไทยแอพระนครศรีอยุธยาจะทำให้อยุธยาไม่ใช่แค่เมืองเก่าที่น่าเดินชมอย่างในอดีตแต่จะเปิดประสบการณ์การท่องเที่ยวใหม่แบบที่คุณต้องขนลุกอย่างแน่นอนนะครับ
4: กองทัพบกเปิดรับสมัครพลทหารอาสา 18,784 อัตรารับราชการ4ปีเต็มรับเงินเดือนพร้อมสิทธิพิเศษเลือกผลัดเลือกหน่วยได้ทั่วประเทศผู้สนใจสามารถสมัครได้ผ่านเว็บไซต์ rcm.rta.mi.th หรือสมัครด้วยตนเองณหน่วยทหารสังกัดกองทัพบกตั้งแต่10กันยายน2569ถึง24มกราคม2570พลทหารอาสาก้าวแรกสู่อนาคตที่มั่นคง
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.นะคะทมรัฐขันธาวินหุศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
12: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
13: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-11สนใจติดต่อ
14: ร้านกำนันมานะ
13: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
14: ร้านกำนันมานะ
13: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับ
12: สถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
15: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 MHz
1: คุณผู้ฟังครับระยะทาง100เมตรบนท้องถนนมีอะไรบ้างเสาไฟฟ้า4ต้นร้านค้าริมฟุตบาทกว่า100แผงต่อหม้อสะพานลอย2ฝั่งเกาะกลางถนนและคูน้ำตลอดแนวรถที่วิ่งสวนมากว่า100คันและเด็กนักเรียนข้ามถนนกว่า20ชีวิตทั้งหมดเนี่ยคุณจะมองไม่เห็นเลยถ้าวูบหลับไปแค่3วินาทีขณะขับรถอันตรายนะครับตั้งสติก่อนสตาร์ทง่วงไม่ขับจากสสส

สวัสดีครับคติธรรมนำไทยกับพี่วางจีวรในวันนี้ขอนำเสนอในเรื่องปากคนยาวกว่าปากกาครับปากคนยาวกว่าปากกาคำนินทาเดินทางได้เร็วนักเพียงซุบซิบเท่านั้นพลันแน่นหนักต่างทึกทักเป็นจริงจังโอ้วังเวงน้องๆครับสำนวนไทยสำนวนหนึ่งว่าปากคนยาวกว่าปากกาความหมายก็คือคำนินทาหรือคำพูดที่พูดต่อๆกันไปมักจะไปได้รวดเร็วไปได้ไกลยิ่งกว่าข้อความที่เขียนซึ่งปัจจุบันบัดนี้การใช้สื่อในทางออนไลน์ซึ่งก็จะมีการแชร์การแบ่งปันข้อมูลข่าวสารบางเรื่องนั้นเป็นเรื่องในลักษณะของการนินทาหรือที่เรียกกันว่าเมาพูดถึงคนนั้นพูดถึงคนนี้ในแง่ลบในด้านที่ไม่ดีคนผู้มาอ่านมาเสพข้อมูลข่าวสารก็พลันทึกทักนึกเอาว่าเป็นจริงเป็นจังเป็นเรื่องเป็นราวแล้วก็รีบส่งต่อข้อมูลไปอย่างรวดเร็วส่งผลกระทบให้ผู้ที่ถูกพาดพิงผู้ที่ถูกกล่าวถึงได้รับความเสียหายหรือเสียชื่อเสียงการพูดต่อการซุบซิบนินทาหรือการแบ่งปันข้อมูลในลักษณะของการไม่ไตร่ตรองให้รอบคอบหรือไร้วิจารณญาณในการคิดนึกตรึกตรองจะส่งผลทำให้ได้รับผลกระทบทั้งต่อผู้ที่ถูกพาดพิงถึงทั้งตัวผู้ส่งต่อข้อมูลข่าวสารเองด้วยไปอย่างรวดเร็วมีคนมารับรู้ข้อมูลข่าวสารนั้นก็ถือว่าการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารนั้นสำเร็จผลแต่ความสำเร็จผลนั้นอาจจะส่งผลให้เกิดโทษเกิดภัยและที่สำคัญผิดกฎหมายพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์เพราะฉะนั้นน้องๆทุกคนเวลาที่จะบอกต่อส่งต่อข้อมูลข่าวสารใดๆก็ตามโปรดระวังให้จงหนักว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่องจริงหรือไม่แม้เป็นเรื่องจริงจะมีประโยชน์อะไรหรือไม่ในการส่งต่อข้อมูลเหล่านั้นหากส่งผลเกิดเป็นความเกลียดชังหรือเสียสามัคคีต่อกันก็เป็นสิ่งที่ไม่บังควรนี่เป็นสำนวนไทยที่ชวนให้คิดนะครับปากคนยาวกว่าปากกาสวัสดีครับ

0: เดี๋ยวก็ลอยไปแม
1: ่นี่มันที่สาธารณะหน่อยชะชะชะมาห้ามได้ไงลมมาควันก็หายถ้าทนไม่ได้เชิญไปไกล

มีหลายโครงการและหลากหลายเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทำเพื่อคนไทยพระองค์พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำถึง116โครงการรับโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำพระราชทานเครื่องบินเล็กให้กับกองทัพบกเพื่อลาดตระเวนช่วยเหลือประชาชนพระราชทานรถกู้ชีพให้ศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนใต้และอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: 1คนเสพ1คนขายรีบแก้ไข100คนเสพ100คนขายบ่อนทำลายล้านคนเสพล้านคนขายคงวอดวายทุกคนเสพทุกคนขายสิ้นชาติไทยปัญหายาเสพติดอย่าคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนอื่นร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเหตุสงสัยดูแลใส่ใจบุตรหลานร่วมพลังกันต่อต้านยาเสพติดพลังมวลชนพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จส1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: เรามีสถานีตำรวจกว่า 1,400 แห่งทั่วประเทศมีกฎหมายที่พร้อมยุติความรุนแรงต่อผู้หญิงได้ทันทีมีมูลนิธิและคนรอบข้างที่พร้อมช่วยแต่ภารกิจนี้จะไม่สำเร็จเลยถ้าไม่ได้รับการช่วยเหลือจากคนคนหนึ่งนั่นคือตัวของคุณเองหากคุณถูกทำร้ายอย่ากลัวที่จะแจ้งให้พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวช่วยคุณ1เสียงหยุดความรุนแรงต่อผู้หญิงโทร1300
2: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอล
3: กุ้งเป็นอาหารจานโปรด
2: เสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วน
3: เสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท
2: ่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อย
3: สะพานลอยขึ้นแล้วฟิต
2: เหงื่อออกทำให้อ่อนเพลีย
3: เหงื่อออกทำให้สดชื่น
4: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน

0: นี่อากุลับชาวบ้านเขาลือกันว่ามีคงทรงเจ้าที่สำนักสร้างใหม่ให้เลขเล็กจริงๆไหมอ
1: ่
0: ะ
1: ให้เลขนะจริงแต่เด็ดนะไม่จริง
0: อ้าวยังไงอ่ะว่างงอ่ะ
1: ก็ตาคนที่ทรงนะให้เลขจริงๆตอนแรกฉันก็เชื่อนะตามมาหลายงวดแล้วถูกทุกงวด
0: ก็เล็กนี่นะถูกทุกงวดนะ
1: ถูกใจเจ้ามือสิแปะถูกกินตลอดเลยตอนนี้ฉันก็เลยเลิกเชื่อแล้ว
2: อ้าวนี่ยังเล่นหวยกันอีกอยู่เหรอเนี่ย
1: อุ้ยอุ้ยเปล่าจ้าผู้ใหญ่ซื้อรางวัล นะจ้าคนตาบอดเข้ามาขายฉันน่ะอดสงสารไม่ได
0: ้เลี้ยวสิว่ายังสงสัยอยู่เมื่อก่อนเคยเชื่อแต่เดี๋ยวนี้ไม่เชื่อความคิดของเรามันเปลี่ยนกันง่ายๆเหรอผู้ใหญ
2: ่มันก็เป็นไปได้นั่นแหละแปะความคิดหรือความเชื่อถ้ามีเหตุผลใหม่ๆที่น่าเชื่อถือกว่าก็ทำให้คนเราเปลี่ยนความคิดกันได้
0: เกือบเข้าใจแล้วแต่ยังไม่เข้าใจ
2: ยกตัวอย่างนะเหมือนที่เจ๊กุหลาบเคยเชื่อว่าคนทรงเจ้าให้เลขเด็ดแต่พิสูจน์มาหลายงวดต่อหลายงวดแล้วก็ไม่ถูกก็เลยเปลี่ยนความคิดว่าไม่แม่นไม่เชื่ออีกแล้ว
1: แหมผู้ใหญ่ก็ยกตัวอย่างเรื่องไกลๆตัวฉันหน่อยก็ได้อายเป็นเหมือนกันนะเนี่ย
2: งั้นเอาตัวอย่างไอ้แมนกับไอ้พุทธละกันนะมันเคยติดยาเสพติดตอนแรกคนก็ไม่เชื่อว่ามันจะเลิกได้กลัวว่าคนเคยติดยาจะมาทำร้ายบ้างกลัวว่าจะมาขโมยของบ้างคิดลบตลอดเวลาถ้าคิดอคติแบบนี้เราก็ทำให้คนเลิกยาไม่ได้สักทีถ้าเราเชื่อว่าเขาผ่านพลังไปแล้วสำนึกแล้วกลับตัวใหม่ต้องการโอกาสเริ่มต้นชีวิตใหม่แล้วตัวอย่างคนแบบนี้ก็มีเยอะแยะพิสูจน์ว่าถ้าเราให้โอกาสเขาเขาก็เป็นคนดีๆได้เหมือนเรานี่แหละความคิดความเชื่อก็เปลี่ยนแปลงได
0: ้แล้วเหตุผลใหม่นี่ก็ดีกว่าพิสูจน์แล้วด้วย
2: ใช่เมื่อก่อนคนเคยคิดว่าคนติดยารักษาไม่ได้แต่เขาก็รักษาหายมาแล้วตั้งเยอะตั้งแยะนะเขาถึงได้บอกว่าผู้เสพคือผู้ป่วยต้องได้รับการบำบัดรักษาพอรักษาหายแล้วก็เหมือนเรานี่แหละ
0: เชื่อแล้วเชื่อแล้วว่าเชื่อแล้วว่าแต่บางคนจะเชื่อหรือยังว่าเล่งหวยรวยทางลักนั้นมันไม่มีหรอก
1: นี่แล้ววนกลับมาที่ฉันทำไมอะแปะ
3: เรื่องสั้นท้ายตลาดความเชื่อหรือเจตคติสามารถเปลี่ยนแปลงได้หากมีเหตุผลใหม่หรือข้อพิสูจน์ที่ดีกว่าความคิดที่เป็นอคติโดยเฉพาะความคิดลบกับผู้ติดยาเสพติดจะเป็นผลร้ายให้การลดจำนวนผู้เสพยาเสพติดไม่สำเร็จดังนั้นลองเปิดใจให้โอกาสผู้เลิกยาเสพติดได้กลับสู่สังคมเพื่อใช้ชีวิตตามปกติ
4: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
5: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: เคยหมดชีวิตที่ไม่เคยหยุดลุยกันแบบฉลามบุกด้วยหัวใจลูกทุ่งชาตินี้ต้องลองเป็นนักสู้ผู้ยิ่งใหญ่เพื่อจุดประกายไฟในตัวคุณ
2: อ่ะพูดตรงๆเลยนะ
1: เครื่องดื่มเดียวที่ทำให้คุณแมนได้ขนาดนี
2: ้นี่เลยนมสดแท้ 100% สร้างกระดูกเสริมส่วนสูง
1: คุณดื่มวันละ2แก้วอ่านฉลากก่อนดื่มทุกครั้ง
2: อย่าคิดมากดื่มเถอะ
0: คุณกำลังฟังFM 94.5 MHz คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจเรทหารสื่อสาร1ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
3: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
4: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับธมลรัตน์ขันธวินหุค่ะเตรียมชงไทยช่วยไทยพลัดเข้าครม.สัปดาห์หน้าค่ากระตุ้นเศรษฐกิจกว่า 20,000 ล้านบาทและอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยปิดน้ำตกในพื้นที่ชั่วคราวสักครู่มาติดตามค่ะ
5: ยาอมผสมกิเก้ตราไส้ทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคออ
6: ะไรดี

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีดซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: เสียวฟันอะ
4: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
5: เสียวฟัน

0: ุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: ยาองผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
4: นายสุรศักดิ์เผยไทยเที่ยวไทยพลัดเตรียมเสนอครม.เปิด1ล้านสิทธิ์รัฐช่วยค่าที่พักสูงสุด 2,000 บาทพร้อมคูปองท่องเที่ยวคาดกระตุ้นเศรษฐกิจกว่า 20,000 ล้านบาทคุณนิพิษพลชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
5: นายสุรศักดิ์พันเจริญบรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยความคืบหน้าโครงการไทยเที่ยวไทยพัฒน์โดยระบุว่าเป็นโครงการกระตุ้นการท่องเที่ยวในไตรมาส4ของปี2569และเป็นไตรมาส1ของปี2570โดยรัฐบาลจะสนับสนุนค่าที่พัก1ติดจ่ายตามจริงไม่เกิน 2,000 บาทหากเกินกว่านั้นนักท่องเที่ยวต้องจ่ายส่วนต่างเองนอกจากนี้มีคูปองท่องเที่ยวเมืองหลัก 1,500 บาทและเมืองรอง 2,000 บาทต่อติดลักษณะคล้ายกับโครงการคนละครึ่งคือรัฐบาลจ่ายครึ่งนึงนักท่องเที่ยวจ่ายอีกครึ่งหนึ่งโดยขยายการใช้คูปองจากร้านอาหารครอบคลุมร้านสปาร้านขายของที่ระลึกร้านนวดรวมถึงการท่องเที่ยวดำน้ำดูปะการังและล่องเรือเบื้องต้นเปิด1ล้านสิทธิ์ประชาชน1คนใช้ได้ไม่เกิน5สิทธิ์คาดเปิดลงทะเบียนต้นเดือนตุลาคมนี้และเริ่มเปิดใช้สิทธิ์วันที่1พฤศจิกายนถึง15ธันวาคม2569ก่อนเว้นช่วงปีใหม่และกลับมาใช้สิทธิ์อีกครั้งในต้นเดือนมกราคมปี2570โดยนายสุรศักดิ์ระบุว่าจะเสนอครม.ใช้เงินจากพรบ.เงินกู้วงเงิน 4,000 ล้านบาทคาดว่าจะกระตุ้นเศรษฐกิจกว่า 20,000 ล้านบาทส่วนการป้องกันการฉวยโอกาสขึ้นราคาที่พักโดยกระทรวงการคลังจะกำหนดโดยให้ผู้ประกอบการต้องแสดงเอกสารยืนยันราคาเดิมเนื่องจากช่วงโครงการเป็นช่วงไฮซีซั่นพร้อมเปิดให้ร้องเรียนได้หากพบการขึ้นราคาโดยจะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจท่องเที่ยวเร่งตรวจสอบและดำเนินการนี่เป็นผลจากยุพฤกษ์แต่งงานครับ
4: เช้าวันนี้เนื่องจากมีฝนตกในพื้นที่ทำให้สถานการณ์น้ำตกแม่สาน้ำตกตาดหมอกและน้ำตกหมอกฟ้ามีปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นและมีสีขุ่นแดงดังนั้นเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยจังหวัดเชียงใหม่จึงขอปิดการท่องเที่ยวบริเวณน้ำตกทั้ง3แห่งเป็นการชั่วคราวจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติและจะประกาศแจ้งให้ทราบอีกครั้งเมื่อสามารถเปิดให้บริการได้ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินขอให้นักท่องเที่ยวปฏิบัติตามกฎและคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดการร่วมกันจัดกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติหวังฟื้นฟูระบบนิเวศต้นน้ำเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ภาคส่วนราชการและชุมชนให้ความร่วมมือด้วยดีมาตลอดติดตามกับคุณวิริยะเจริญตราค่ะ
6: ทหารมาแล้ว
7: กองกำลังผ่าเมืองโดยกองร้อยทหารผ่านที่3203และหน่วยงานต่างๆในพื้นที่อำเภอชาติการจังหวัดพิษณุโลกได้ร่วมกันจัดกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณเขตป่าชุมชนบ้านชำนาญจุ้ยตำบลบ่อภาคโดยมีการปลูกไม้ท้องถิ่นอาทิต้นยางนาต้นประดู่และกล้วยไม้สายพันธุ์ต่างๆรวมจำนวน500ต้นบนเนื้อที่3ไร่กิจกรรมครั้งนี้มุ่งเน้นการอนุรักษ์พื้นที่ป่าไม้และแหล่งน้ำต้นทุนซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อวิถีชีวิตของประชาชนในพื้นที่นอกจากจะเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีแล้วยังเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนในการดูแลรักษาป่าต้นน้ำเพื่อคืนความหลากหลายทางชีวภาพและสร้างสภาพแวดล้อมที่ยั่งยืนให้แก่ระบบนิเวศสืบไปและนี่คืออีกหนึ่งภารกิจทหารวิริยะจันทรารายงาน
8: ข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.โดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.นะคะท่ามนรัฐคันทวินหุศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
9: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
10: ร้านกำนันมานะ
11: 081808009
1: รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับ
10: ร้านกำนันมานะ
1: ตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมย์ข้าง 7-11 สนใจติดต่อ
10: ร้านกำนันมานะ
1: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
10: ร้านกำนันมานะ
1: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจอส1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
11: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
2: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
3: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
4: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: โปรนิวทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
6: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
7: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

โอวาทของพระอาจารย์วันอุตตโมแห่งวัดถ้ำอภัยดำรงธรรมอำเภอส่องดาวจังหวัดสกลนครท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าเพราะฉะนั้นตัณหานี้เราจะต้องเพียรพยายามละคือตั้งความเพียรของเราไว้ปหานปทานเพียรละความชั่วของเราสังวรปทานเพียรระวังไม่ให้ความชั่วเกิดขึ้นภาวนาประทานเพียรให้ความดีเกิดขึ้นอนุรักษณาประทานเพียรรักษาความดีของเราไว้นี้เรียกว่าหลักของความเพียรจะต้องเพียรพยายามที่เราจะละความชั่วของเราได้การบำเพ็ญปหานปทานนี้เราต้องทบทวนเข้ามาคือทบทวนเข้ามาภายในมาดูที่จิตของเราดูที่กายของเราดูที่วาจาของเราต้องให้ดูกิริยามารยาทของเราที่แสดงออกที่เราปฏิบัติอย่างหนึ่งนั้นดีหรือชั่วเราต้องมาตรวจค้นดูทบทวนดูหรือส่องดูเงาของเจ้าของการภาวนานี้แหละเท่ากับว่าเป็นการส่องดูเป็นแว่นธรรมเป็นกระจกสำหรับส่องดูตัวของเราให้รู้ให้เห็นว่าเป็นอย่างไรดีหรือชั่วสะอาดหรือเศร้าหมองเราจะได้รู้ได้เห็นด้วยอาศัยการภาวนานี้แหละ

สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสอ1 FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: กำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: สูบบุหรี่ทำไมพ่อควันลอยมาจ่อจมูกเหม็นจะตาย
2: เออละเฮ้ยลอยมาลอยมาเดี๋ยวก็ลอย

ีหลายโครงการและหลากหลายเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทำเพื่อคนไทยพระองค์พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำถึง116โครงการรับโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำพระราชทานเครื่องบินเล็กให้กับกองทัพบกเพื่อลาดตระเวนช่วยเหลือประชาชนพระราชทานรถกู้ชีพให้ศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนใต้และอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: วายทุกคนเสพทุกคนขายสิ้นชาติไทยปัญหายาเสพติดอย่าคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนอื่นร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเหตุสงสัยดูแลใส่ใจบุตรหลานร่วมพลังกันต่อต้านยาเสพติดพลังมวลชนพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

ธนาจะแต่งงานรวยต่างกุ้งต่างช่วยเพียกับหวยช่วยกังสั่งหลักตั้งหน้าตั้งตาขยันให้มวยนั่งทำสวงปลูกผักส่วนเฮียนี้จับเด็กขวบเก่าเลี้ยวเอา

0: เจ๊กุหลาบหรือเห็งรังใหญ่อ้อยที่หน้าตลาดแม่โอ้โหขายลิบขายลีคงต่อคิวซื้อกับข้าวเยอะแยะเลยไม่เห็นเมืองรังลือเลยวะ
1: นั่นสิรังใหญ่อ้อยมีดีอะไรเหรอเนี่ยสงสัยต้องไปแอบอยู่ซะแล้วขายดีกว่าร้านฉันได้ยังไงเนี่ย
0: ไม่ต้องไม่ต้องถามอานงก็ได้นงไงมาแล้วมาแล้ว
2: นงจอทอนเล็ก
3: ลาใจสับหยอสับหยอเกิดอะไรล่ะใจ
1: ก็ฉันเห็นแกไปส่งคนที่ร้านใหญ่อ้อยอ่ะทำไมคนมันเยอะอย่างนั้นมันแจกฟรีหรือยังไงมาบอกฉันเร็ว
3: ๆโอ้ยเปล่าหรอกเขาขายปกตินั่นแหละแต่เห็นว่ารับพ่อครัวคนใหม่มาฝีมือดีเชียว
0: เป็นใครอะอานง
3: ก็ไอ้พุทธไง
1: อ
3: ้
1: าวไหนว่ามันไปเลิกยานี่มันบำบัดเสร็จแล้วเหรอเนี่ย
3: ใช่แล้วเพิ่งกลับมาที่ก่อนได้ข่าวว่ามันชอบทำกับข้าวอ่ะตอนเข้าไปบำบัดอ่ะเขาก็เลยให้มันฝึกเป็นพ่อครัวมาด้วยพอบำบัดครบระยะเวลานะกลับมาอยู่บ้านมันก็บอกว่าอยากหางานทำอยากเริ่มต้นชีวิตใหม่วัยรุ่นชื่นใจมาก
0: แล้วไปอยู่ล้างยายอ้อยไล่ยังไง
4: ฉันเอาไปฝากทำงานเองแหละตอนแรกยายอ้อยเขาก็ไม่ยอมรับนะพ่อครัวแต่ฉันให้เจ้าพุทธลองทำกับข้าวให้ชิมดูตอนนี้ยายอ้อยเริ่มติดใจในฝีมือยอมรับให้ทำงานแล้วนะ
1: แหมผู้ใหญ่นี่ก็มีของดีๆไม่เห็นจะแนะนำคนเกิดเองบ้างเลย
4: ฉันก็มาถามเจ๊กุหลาบแล้วไงเห็นอิดๆออดๆบอกมีคนเยอะแล้วโน่นนี่ไม่ยอมท่าเดียวฉันก็เลยพามันไปหายายอ้อยเขาไม่อิดออดเลยสักคำ
0: เฮงไหมเฮงไหมลือเนี่ยไม่รู้จะให้โอกาสคงเป็นไงเสียของลีไปเลยคงที่เขาเคยผิดพลาดนะเขาอักไม่ได้ตั้งใจก็ไล่วงนี้กลับตัวใหม่เป็นคงละคงกันแล้วดีแล้วล่ะผู้ใหญ่เล็กๆมุกจะไล่รักโอกาสลี
3: ใช่ดูสิยายอ้อยคนให้โอกาสอ่ะก็ขายดิบขายดีเลยเป็นไงแถมยังมีคนมาช่วยงานส่วนไอ้พุทธนะก็เป็นคนได้รับโอกาสมีงานทำได้รับชีวิตใหม่ลงตัวแป๊ะ
1: ไม่รู้ผู้ใหญ่คราวหน้ามีใครฝีมือดีๆต้องมาให้ฉันเลือกก่อนนะฉันน่ารักเด็กอยากให้โอกาสคน
0: เหรอ
5: เรื่องสั้นพักตลาดเมื่อผู้ผ่านการบำบัดกลับสู่สังคมสิ่งสำคัญคือการได้รับโอกาสเข้าทำงานเพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่ดังนั้นสถานประกอบการและเจ้าของกิจการควรให้โอกาสผู้ที่เคยพลาดพลั้งเข้าทำงานเพื่อช่วยแก้ปัญหาสังคมเพราะหากผู้ผ่านการบำบัดไม่มีอาชีพก็จะกลับไปเสียซ้ำและกลับมาสร้างความเดือดร้อนให้กับชุมชนได้อีก
6: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
7: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: ก็พร้อม
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจเรทหารสื่อสาร1ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
2: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
3: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง12นาฬิกากับทมลรัฐขันทวินหูค่ะพลตำรวจโทรัฐพลย้ำ7นโยบายกระทรวงเพื่อประชาชนและตำรวจอนุญาตปล่อยตัวชั่วคราว2เจ้าหน้าที่ DSI ปมทุจริตสอบท้องถิ่นสักครู่มาติดตามค่ะ
4: สนับสนุนโดย
5: สบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
6: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
7: เสียวอะไรล่ะครับ
6: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
7: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
6: โหดีจังเลยค่ะ
8: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
9: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ยอมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
10: เสียงอาลัยล้นดินฟ้าสุราลัยบังคมไทยมิ่งขวัญพระพันปีหลวงพระเมตตาปกหนุนชาติราชทั้งปวงอุ่นในสวงสถิตใจไทยนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า
9: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ยอมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
4: สนับสนุนโดย
5: สบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมประกาศเดินหน้า7นโยบายกระทรวงยุติธรรมเร่งรัดการทำงานทุกขั้นตอนย้ำประชาชนต้องได้รับความช่วยเหลือและเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างรวดเร็วคุณนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
11: พลตำรวจโทรัฐพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมให้สัมภาษณ์ในรายการคุยกับครม.อนุทินถึงแนวทางการทำงานของกระทรวงยุติธรรมโดยย้ำว่าการให้ความยุติธรรมไม่ล่าช้าถือเป็นนโยบายสำคัญพร้อมกำหนดนโยบายหลัก7ข้อเพื่อให้ทุกหน่วยงานนำไปปฏิบัติประกอบด้วยการน้อมนำโครงการพระราชดำริและพระบรมราโชบายมาปฏิบัติให้เกิดผลและการปราบปรามอาชญากรรมทุกรูปแบบที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนการแก้ปัญหายาเสพติดการคุ้มครองสิทธิและการช่วยเหลือเยียวยาประชาชนการพัฒนากฎหมายและระบบงานยุติธรรมให้ทันสมัยการฟื้นฟูผู้กระทำผิดให้กลับคืนสู่สังคมและการเร่งรัดการทำงานของข้าราชการให้มีประสิทธิภาพและเป็นมืออาชีพโดยพลตำรวจโทรุจพลกล่าวว่าขณะนี้ได้กำหนดกรอบระยะเวลาดำเนินงานในหลายเรื่องให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์เพื่อให้เมื่อประชาชนเข้ามาขอความช่วยเหลือแล้วสามารถส่งต่อเรื่องและดำเนินการในขั้นตอนต่างๆได้อย่างรวดเร็วส่วนแนวคิดที่ว่าคุกมีไว้ขังคนจนพลตำรวจโทรุจพลระบุว่ากระทรวงยุติธรรมมีหน่วยงานที่เข้ามาช่วยเหลือประชาชนทั้งเรื่องของการประกันตัวและการเยียวยาผู้เสียหายรวมถึงการให้คำปรึกษาด้านกฎหมายผ่านกองทุนยุติธรรมและศูนย์ยุติธรรมชุมชนที่มีอยู่ในทุกจังหวัดเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงความยุติธรรมได้มากยิ่งขึ้นนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานครับ
3: ความคืบหน้ากรณีการจับกุม2เจ้าหน้าที่ DSI โยงคดีทุจริตสอบท้องถิ่นล่าสุดเช้านี้พนักงานสอบสวนกองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบพิจารณาอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องหาทั้ง2รายแล้วโดยข้าราชการ DSI ดังกล่าวได้ยื่นเรื่องขอประกันตัวโดยใช้ตำแหน่งหน้าที่การงานเป็นหลักประกันความน่าเชื่อถือซึ่งในชั้นสืบสวนขออภัยค่ะในชั้นสอบสวนเบื้องต้นทั้งคู่ยังคงให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาและติดตามสรุปข่าวต่างประเทศรอบสัปดาห์กับคุณสมรักษ์วัฒนศิริค่ะ
12: สถา
0: านการณ์ตะวันออกกลางยังตึงเครียดโดยเฉพาะบริเวณช่องแคบฮอร์มุสสหรัฐและอิหร่านยังคงยิงโจมตีตอบโต้กันขณะที่อีกแนวรบที่น่าจับตาคือกลุ่มกบฏฮูตีที่อิหร่านให้การสนับสนุนในเยเมนโจมตีเมือง4เมืองทางตอนใต้ของซาอุดิอาระเบียส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บกว่า70คนส่วนสถานการณ์สู้รบระหว่างรัสเซียกับยูเครนยังรุนแรงต่อเนื่องรัสเซียเพิ่มการโจมตีทางอากาศในกรุงเคียฟและพื้นที่สำคัญของยูเครนขณะที่ยูเครนตอบโต้ด้วยการใช้โดรนโจมตีเป้าหมายด้านพลังงานและโครงสร้างพื้นฐานในรัสเซียทำให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บทั้งสองฝ่ายอังกฤษประกาศคว่ำบาตรการตั้งถิ่นฐานชุมชนชาวยิวในเขตเวสต์แบงก์ขณะที่อิสราเอลตอบโต้ด้วยการสั่งปิดสถานกงสุลอังกฤษในเยรูซาเล็มตะวันออกสงครามการค้าระหว่างสหรัฐและแคนาดาทวีความรุนแรงขึ้นโดยสหรัฐสั่งห้ามนำเข้าสินค้าจากแคนาดาเพิ่มอีกหลายรายการครอบคลุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นส่วนใหญ่ผลิตภัณฑ์นมและรถจักรยานยนต์ภูเขาไฟอานักกรากตัวในอินโดนีเซียปะทุหนักพ่นเท่าฐานและลาวาขึ้นสู่ท้องฟ้าสูงหลายกิโลเมตรกระทบการบินทำนักเดินทางตกค้างตามสนามบินกว่า 100,000 คนสมรักษ์วัฒนศรีรายงานค่ะ
12: พูดหนักแน่นในสัจจะพูดอย่างไรทำอย่างนั้นจึงจะได้รับความสำเร็จพร้อมทั้งความศรัทธาเชื่อถือและความยกย่องสรรเสริญจากคนทุกฝ่ายการพูดแล้วทำคือพูดจริงทำจริงจึงเป็นปัจจัยสำคัญในการส่งเสริมเกียรติคุณของบุคคลให้เด่นชัดพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่10กรกฎาคม2540
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 13:00 น.นะคะธมลรัตน์ขันธวินหุศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
13: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
14: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-11สนใจติดต่อ
15: ร้านกำนันมานะ
14: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
15: ร้านกำนันมานะ
14: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับ
16: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz
17: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ฟ้าคอยหมู่ยายแผ่นดินเพ็ญทาน
2: เพราะด้วยทรงรักและห่วงใยประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่ทุกเหล่าไม่เว้นแม้กระทั่งผู้ต้องขังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทรัพย์ที่ประชาชนได้ทูลเกล้าถวายเมื่อ1พฤศจิกายนให้กับกรมราชทัณฑ์เพื่อนำไปจัดหายาและเวชภัณฑ์ให้กับผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยทรงรักประชาชนของพระองค์ทุกคนเย็นศิระเพราะพระบริบาลเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: ุณผู้หญิงครับคุณคือเพศที่เก่งที่สุดของโลกคุณมีสิ่งที่ผู้ชายไม่มีนั่นคือความอดทนคุณแบกคนคนหนึ่งไว้ในท้องได้ถึง9เดือนและคุณก็ทนความเจ็บปวดที่ผู้ชายไม่มีวันเข้าใจตอนที่คุณคลอดลูกแล้วแค่เรื่องเลิกบุหรี่ทำไมคุณจะทนไม่ได้ผมเชื่อว่าคุณทำได้ด้วยรักและหวังดีจากสสส.และผู้ชายทุกคน
1: คุณรู้หรือไม่เงินค่าเหล้าเปลี่ยนเป็นอะไรได้บ้างจ่ายค่าไฟใช้1กลมจักรยานลูกราคา5แบนเตาแก๊ส2หัวราคา3กลม1แบนหม้อข้าวใหม่ระบบไอ้น้ำราคา4กลมมือถือจอสีดูทีวีฟังวิทยุเป็นไฟฉายได้ราคา5กลม2กระป๋อง1เป๊กถ้าไม่กินเหล้าก็เหลือเงินไปซื้ออะไรได้เพียบเลิกเหล้าเข้าพรรษานี้ถูกแล้วสสส.ยกนิ้วให้
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ตอนที่10ความพอเพียงเริ่มต้นที่ภาคธุรกิจค้นความคิดชีวิตที่พอเพียง
2: ในการดำเนินธุรกิจเนี่ยก็จะต้องใช้ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงเป็นตัวสำคัญธุรกิจถึงจะยืนอยู่ได้เศรษฐกิจพอเพียงก็คือว่าพอประมาณไม่เสี่ยงให้มีความคุ้มกันมีเหตุมีผลตั้งมั่นอยู่ในความสมดุลมีสติจุดอันตรายของมันก็คือขึ้นอยู่กับผู้บริหารขึ้นอยู่กับผู้นำอันตรายที่สำคัญก็คือความโลภความเห็นแก่ตัว
1: ร่วมค้นหาและเข้าใจในเศรษฐกิจพอเพียงผ่านหลากหลายมุมมอง
3: เมื่อพูดถึงเศรษฐกิจพอเพียงภาพแรกที่คนส่วนใหญ่คิดถึงก็คือเป็นแนวคิดที่เหมาะสำหรับการดำเนินชีวิตในชนบทหรือในภาคเกษตรไม่เหมาะสำหรับชีวิตในเมืองไม่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้ในการดำเนินธุรกิจดร. อาจ เตาลานนท์ประธานกิติมศักดิ์หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยจะมาสะท้อนภาพความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงกับการทำธุรกิจพร้อมตอบคำถามที่หลายคนสงสัยว่าจริงหรือไม่ที่ว่าหากคิดทำธุรกิจก็ให้เก็บความคิดเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงเข้าลิ้นชักได้ทันทีเพราะสองเรื่องนี้ไม่มีทางไปด้วยกันได
2: ้หลายคนก็มักจะเข้าใจผิดนะครับว่าธุรกิจไม่จำเป็นต้องใช้เศรษฐกิจพอเพียงแต่ว่าการดำเนินธุรกิจขนาดไหนก็ตามนะครับถ้าจะให้อยู่ได้มีความสำเร็จเนี่ยก็จำเป็นจะต้องใช้เศรษฐกิจพอเพียงถึงจะอยู่รอดได้เศรษฐกิจพอเพียงก็คือว่าพอประมาณไม่เสี่ยงให้มีความคุ้มกันมีเหตุมีผลตั้งมั่นอยู่ในความสมดุลมีสติธุรกิจหลายๆเรื่องเนี่ยที่ต้องเสียหายประสบความไม่สำเร็จจุดอันตรายของมันก็คือขึ้นอยู่กับผู้บริหารขึ้นอยู่กับผู้นำอันตรายที่สำคัญก็คือความโลภความเห็นแก่ตัวธุรกิจที่มักจะประสบอันตรายเนี่ยก็จะเป็นธุรกิจที่ดำเนินการขยายอย่างมากเกินไปต้องการขยายเร็วเกินไปเนื่องจากว่าสภาวะการแข่งขันนะครับต้องการที่จะเอาชนะคู่แข่งขันซึ่งอย่างนี้มันก็ขาดความสมดุล
3: เมื่อหลักของเศรษฐกิจพอเพียงคือการทำกิจกรรมต่างๆด้วยความพอประมาณมีเหตุมีผลมีสติเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและทำทุกอย่างด้วยความรอบรู้รอบคอบทำให้เกิดคำถามตามมาว่าในแง่ของการปฏิบัติจริงนั้นหากต้องการให้การดำเนินธุรกิจเกิดความสมดุลเราจะต้องทำอย่างไร
2: เพื่อให้มีการสมดุลเนี่ยก็จะต้องดำเนินกิจกรรมอย่างมีเหตุผลต้องวิเคราะห์ต้องใช้เหตุใช้ผลต้องทำการศึกษาตลาดหาข้อมูลจะตัดสินใจต่างๆนะครับก็จะต้องใช้เหตุใช้ผลประเด็นสำคัญก็คือว่าดูเรื่องของความเสี่ยงต่างๆมันจะเป็นภูมิคุ้มกันที่สำคัญให้แก่ธุรกิจเพราะฉะนั้นในด้านธุรกิจเนี่ยก็จะมีการดูอัตราหนี้สินต่อทุนอันนี้ก็ดูเพื่อไม่ให้ธุรกิจต้องมีความเสี่ยงมากมายนะครับธุรกิจจำเป็นจะต้องดำเนินการสายกลางจะมากอย่างหนึ่งอย่างใดก็คงไม่ได้จะไปกู้เงินเขามามากอย่างในสมัยที่เรามีปัญหาเนี่ยบางบริษัทเนี่ยกู้เงินมาถึง5:1 10:1อัตรากู้ต่อทุนอย่างเงี้ยนะครับอย่างนี้ก็ถือว่าเสี่ยงและก็ไม่พอประมาณนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็คือทฤษฎีของเศรษฐกิจพอเพียงนั่นเองในการดำเนินธุรกิจเนี่ยก็จะต้องใช้ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงเป็นตัวสำคัญธุรกิจถึงจะยืนอยู่ได้และสิ่งสำคัญก็คือจะต้องใช้คุณธรรมด้วย
3: ในความคิดของคนจำนวนไม่น้อยไม่มีทางที่ธุรกิจกับคุณธรรมจะเดินไปด้วยกันได้บางทีถึงกับคิดว่าคนทำธุรกิจถ้าคำนึงถึงคุณธรรมมากเกินไปธุรกิจก็คงอยู่ได้ไม่นานกับประเด็นนี้ดร. อาจ เตาลานนท์ประธานกิติมศักดิ์หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยได้ให้คำอธิบายเพิ่มเติมดังนี้ค่ะ
2: ผมมองว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยการดำเนินธุรกิจต้องยึดถือคุณธรรมจริยธรรมในบ้านเราเนี่ยนะครับเราชื่นชมบริษัทปูนซีเมนต์ไทยว่าดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรมมีการพัฒนาอบรมพนักงานที่ดีนะครับหรือว่าธุรกิจของเครือเจริญโภคภัณฑ์อย่างนี้เป็นต้นนะครับดำเนินธุรกิจมาเป็นเวลา 8-90 ปีแล้วโดยคำนึงถึงเกษตรกรลูกค้าแล้วก็เป็นธุรกิจที่มีวิสัยทัศน์ ซึ่งสามารถขยายธุรกิจไปในประเทศต่างๆไม่เพียงแต่ในประเทศไทยเท่านั้นก็ยังทำธุรกิจอย่างกว้างขวางเป็นที่รู้จักกันทั่วโลกนะครับหรือว่าของที่ใช้อยู่ในชีวิตประจำวันอย่างผงซักฟอกของเครือสหพัฒน์เนี่ยคุณเทียมผู้ก่อตั้งเครือสหพัฒน์เนี่ยมีความเชื่อในเรื่องของความซื่อสัตย์ยุติธรรมแล้วก็ผมก็ได้มีโอกาสพบปะสัมผัสกับธุรกิจขนาดเล็กขนาดกลางในต่างจังหวัดหลายๆคนก็ได้ดำเนินธุรกิจอย่างน่าชื่นชมนะครับตลอดจนดำเนินชีวิตครอบครัวที่ดีน่านับถือนะครับสิ่งเหล่านี้ก็เป็นตัวอย่างที่ดีของธุรกิจในบ้านเรา
3: แต่ความเป็นจริงข้อหนึ่งของการทำธุรกิจคือธุรกิจทุกขนาดต้องการกำไรซึ่งในแนวทางของเศรษฐกิจพอเพียงก็มิได้ปฏิเสธการทำกำไรนะคะเพราะเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวคิดที่อยู่บนพื้นฐานของความมีเหตุผลหากแต่การทำกำไรในแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงคือการทำกำไรอย่างพอประมาณมิใช่การทำกำไรชนิดที่เกิดจากการเอารัดเอาเปรียบหรือทำให้ตัวเองต้องเดือดร้อน
2: พูดถึงเรื่องของธุรกิจเนี่ยนะครับจะมีเป้าหมายที่คล้ายกันทั้งนั้นไม่ว่าจะธุรกิจขนาดไหนทำอะไรเป้าหมายที่จะทำผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ลงทุนประกันภัย
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจรทหารสื่อสาร1ข่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังรายการพิเศษจากสถานีแม่ข่าย

0: เมื่อพูดถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567
1: สวัสดีค่ะพบกับรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินนะคะสำหรับวันนี้วันเสาร์ที่12กันยายน2569พูดคุยกับดิฉันสุภาพรแสนสุขและทีมงานสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกกันค่ะสำหรับในวันนี้เราไปเริ่มกันที่เรื่องของสภาพอากาศกันนะคะเพราะว่าทางด้านของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเนี่ยได้มีการแจ้งเตือนค่ะในช่วงของวันที่8ถึง13กันยายนนะคะประเทศไทยของเราเนี่ยจะมีแนวโน้มฝนที่เพิ่มขึ้นแล้วก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่เพราะฉะนั้นในช่วงนี้นะคะก็อยากจะให้พี่น้องประชาชนคุณผู้ฟังเนี่ยในพื้นที่เสี่ยงได้มีการเตรียมพร้อมรับมือแล้วก็ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแล้วก็อย่าประมาทค่ะไปดูกันนะคะว่าพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังมีที่ไหนบ้างสำหรับพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเลยนะคะก็คือในโซนของภาคเหนือเนี่ยแทบจะทุกจังหวัดเลยค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือเช่นเดียวกันทุกจังหวัดภาคกลางก็ทุกจังหวัดนะคะในส่วนของภาคใต้จะมี9จังหวัดด้วยกันนั่นก็คือที่ชุมพรสุราษฎร์ธานีนราธิวาสระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลค่ะรวมไปถึงกรุงเทพมหานครนะคะก็ต้องระมัดระวังกันด้วยโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีฝนตกสะสมมากกว่า90มิลลิเมตรใน24ชั่วโมงก็อาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มและน้ำท่วมขังได้สำหรับสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติค่ะอย่างเช่นถ้ำน้ำตกและถ้ำลอดนะคะหากว่ามีความเสี่ยงที่จะเกิดภัยเนี่ยก็ขอให้ปฏิบัติตามประกาศแจ้งเตือนแล้วก็งดเข้าพื้นที่โดยเด็ดขาดค่ะไปดูในส่วนของเราเนี่ยที่เป็นประชาชนนะคะก็จะต้องมีการเตรียมความพร้อมเช่นเดียวกันเพราะว่าหน่วยงานเนี่ยเขาก็มีการเตรียมความพร้อมในเรื่องของการช่วยเหลืออยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราเบื้องต้นเนี่ยเราจะต้องเตรียมความพร้อมตัวเราเองเช่นเดียวกันเตรียมความพร้อมอย่างไรนั่นก็คือติดตามพยากรณ์อากาศแล้วก็ประกาศเตือนภัยจากทางราชการค่ะเฝ้าระวังระดับน้ำและปริมาณฝนในพื้นที่เตรียมสิ่งของจำเป็นและวางแผนการเดินทางนะคะหากว่าตัวเราเองอยู่ในพื้นที่เสี่ยงเนี่ยก็ให้เตรียมพร้อมสำหรับการอพยพเมื่อได้รับแจ้งเตือนค่ะและที่สำคัญเลยนั่นก็คือการปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดนะคะสำหรับช่องทางการติดตามแล้วก็ขอความช่วยเหลือนั่นก็คือสามารถขอความช่วยเหลือได้ที่แอปพลิเคชันไทยไดสตาร์เตอร์อเลิร์ตนะคะสำหรับการติดตามการแจ้งเตือนภัยผ่านไลน์ปภ.รับแจ้งเหตุ1784สายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมงค่ะสำหรับภัยธรรมชาติเนี่ยป้องกันได้บางส่วนนะคะแต่เราสามารถที่จะความสูญเสียเนี่ยลดลงได้ด้วยการเตรียมความพร้อมเพราะฉะนั้นนะคะก็ช่วยกันประชาสัมพันธ์นะคะการเตรียมความพร้อมเรื่องของสภาพอากาศนะคะให้กับคนในครอบครัวเพื่อนแล้วก็คนในพื้นที่เสี่ยงได้รับทราบค่ะเพราะว่ารู้เร็วเตรียมพร้อมรับมือทันปลอดภัยกว่าแน่นอนค่ะต่อกันเลยนะคะสำหรับการร่วมมือกันแก้ปัญหาไฟป่าหมอกควันข้ามแดนค่ะในส่วนของประเทศไทยเรากับสปป.ลาวนะคะซึ่งในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยทางด้านของนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะก็ได้ให้การต้อนรับรองศาสตราจารย์ดร.ลินคำดวงสวรรค์รัฐมนตรีกระทรวงกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมสปป.ลาวค่ะนอกจากการต้อนรับแล้วนะคะยังได้มีการร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซึ่งความร่วมมือครั้งนี้นะคะคุณผู้ฟังจะเป็นการครอบคลุมการป้องกันแล้วก็การควบคุมมลพิษทางอากาศน้ำและดินค่ะรวมไปถึงการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการจัดการภัยพิบัติการใช้เทคโนโลยีสำรวจระยะไกลนะคะรวมไปถึงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรค่ะซึ่งประเทศไทยของเรานะคะได้มีการส่งมอบเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศอัตโนมัติและเครื่องเป่าลมสนับสนุนการดับไฟป่าให้กับทางสปป.ลาวภายใต้ยุทธศาสตร์ฟ้าใสค่ะพร้อมเตรียมส่งเจ้าหน้าที่นะคะที่จะไปถ่ายทอดองค์ความรู้ในเรื่องของการจัดการไฟป่าแล้วก็นำคณะลาวเนี่ยศึกษาดูงานวอลลุ่มค่ะบริหารสถานการณ์ มอกควัน PM 2.5 ที่จังหวัดเชียงใหม่ด้วยซึ่งการดำเนินการนี้ก็ถือว่าเป็นการที่เราทั้งสองประเทศนะคะประเทศไทยกับสปป.ลาวเนี่ยมุ่งที่จะแก้ปัญหาที่ต้นเหตุเพื่อที่จะลดผลกระทบจากหมอกควันข้ามแดนแล้วก็สร้างอากาศสะอาดค่ะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของพี่น้องประชาชนของทั้งสองประเทศนั่นเองค่ะไปต่อกันเลยค่ะสำหรับเรื่องของน้องๆ นะคะอาชีวศึกษากันนะคะนั่นก็คือที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเนี่ยได้มีมติเห็นชอบร่างปฏิญญาร่วมแสดงเจตจำนงว่าด้วยความร่วมมือด้านอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมระหว่างกระทรวงศึกษาธิการแห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงศึกษาธิการกิจการครอบครัวผู้สูงอายุสตรีและเยาวชนแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีเพื่อที่จะส่งเสริมความร่วมมือในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาการเรียนการสอนและการฝึกอบรมวิชาชีพของทั้งสองประเทศค่ะโดยได้มีการอนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการหรือผู้แทนนะคะเป็นผู้ลงนามฝ่ายไทยซึ่งมีกำหนดลงนามเนี่ยในวันที่14กันยายน2569ที่กรุงเบอร์ลินประเทศเยอรมนีในส่วนของ5ด้านความร่วมมือก็ประกอบไปด้วยด้านแรกนะคะเป็นการพัฒนาระบบอาชีวศึกษานั่นก็คือการแลกเปลี่ยนวิเคราะห์เปรียบเทียบระบบและโครงสร้างด้านอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมของทั้งสองประเทศรวมถึงแลกเปลี่ยนข้อมูลกระบวนการและแนวปฏิบัติที่ดีค่ะเพื่อ

0: มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาระบบอาชีวศึกษาของไทยนั่นเองค่ะด้านที่2เป็นการพัฒนาการเรียนรู้ให้ตรงกับตลาดแรงงานส่งเสริมการให้คำปรึกษาเชิงวิชาชีพและการแนะแนวอาชีพพร้อมกับพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการและก็ลำดับความสำคัญของตลาดแรงงานนะคะเพื่อให้ผู้เรียนเนี่ยมีทักษะที่ตรงกับความต้องการของภาคการทำงานนั่นเองค่ะด้านที่3เป็นการเร่งรีสกิลและอัพสกิลค่ะส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตและการพัฒนาทักษะอาชีพพร้อมปรับชุดทักษะให้ตอบสนองต่อความต้องการของตลาดแรงงานที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วช่วยให้ผู้เรียนนะคะแล้วก็แรงงานเนี่ยสามารถที่จะปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงได้ทันนั่นเองค่ะด้านที่4เป็นการยกระดับครูและบุคลากรทางการศึกษาและเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์รวมถึงพัฒนาทักษะการสอนในสายอาชีพเพื่อที่จะเพิ่มศักยภาพครูและบุคลากรในการจัดการเรียนการสอนด้านอาชีวศึกษาและด้านสุดท้ายนั่นก็คือการเตรียมความพร้อมรับกับเทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลงของโรงงานของโลกงานค่ะและเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับผลกระทบจากนวัตกรรมแบบพลิกโฉมโดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงข้อมูลไปสู่รูปแบบดิจิทัลนั่นเองนะคะก็จะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืนด้วยนอกจากนี้ความร่วมมือก็จะดำเนินผ่านการแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ประสบการณ์และแนวปฏิบัติการเยี่ยมชมและประชุมระหว่างผู้เชี่ยวชาญรวมถึงการจัดตั้งคณะทำงานร่วมเพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือด้านอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมระหว่าง2ประเทศอย่างต่อเนื่องค่ะความร่วมมือนี้นะคะคุณผู้ฟังจะช่วยให้ประเทศไทยของเราเนี่ยนำองค์ความรู้แล้วก็ประสบการณ์จากเยอรมนีมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาหลักสูตรให้ทันตลาดแรงงานเพิ่มทักษะใหม่ให้กับผู้เรียนและก็แรงงานยกระดับครูและก็บุคลากรรวมไปถึงการเตรียมกำลังคนให้พร้อมต่อเทคโนโลยีและรูปแบบการทำงานที่เปลี่ยนแปลงขณะเดียวกันค่ะยังส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาองค์กรหอการค้าและภาคเอกชนของทั้งสองประเทศนะคะสำหรับการร่างปฏิญญาร่วมนะครั้งในครั้งนี้นะคะก็มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการศึกษาด้านอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมเพื่อที่จะเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับนโยบายระบบและมาตรการของทั้งสองประเทศพร้อมส่งเสริมการแลกเปลี่ยนรูปแบบวิธีการและแนวปฏิบัติที่ดีด้านอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมนั่นเองค่ะและก่อนที่เราจะพักช่วงแรกกันนะคะก็มีประกาศจากสำนักพระราชวังค่ะขอแจ้งการเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามระหว่างวันที่18ถึง19กันยายนนะคะเนื่องจากพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน100วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาค่ะโดยในวันที่18กันยายนนะคะจะมีการเปิดจำหน่ายบัตรเข้าชมตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 12:00 นค่ะสำหรับท่านใดนะคะที่จะเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาสามารถเข้าได้นะคะตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 12:00 นโดยในส่วนของจุดคัดกรองในอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานจะปิดในช่วงเวลา 11:00 นนั่นเองค่ะในส่วนของวันที่19กันยายนเปิดจำหน่ายบัตรเข้าชมตั้งแต่เวลา 13:00 นถึง 15:30 นนะคะสามารถที่จะเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่เวลา 13:00 นถึง 20:00 นค่ะในส่วนของจุดคัดกรองค่ะจะในอุโมงค์เนี่ยทางเดินรอดถนนหน้าพระลานจะปิดในช่วงเวลา 19:00 ค่ะในส่วนของการแต่งกายนะคะก็ควรที่จะแต่งกายสุภาพ นะคะสำหรับการเข้าถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพเนี่ยสวมชุดสุภาพไว้ทุกนะคะสุภาพบุรุษห้ามสวมกางเกงยีนค่ะสุภาพสตรีต้องสวมกระโปรงหรือว่าผ้านุ่งเพียงเท่านั้นนะคะก็ถือว่าเป็นข้อมูลข่าวสารที่เรานำมาพูดคุยกันในช่วงต้นรายการสำหรับช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้าคู่สายกฎหมายน่ารู้รอคุณผู้ฟังอยู่ค่ะ
1: ทางเลือกใหม่ของชายไทยหัวใจแกร่งประตูสู่โอกาสเพื่อต่อยอดสู่ความมั่นคงเปิดขึ้นแล้วในปี2570กองทัพบกเปิดรับสมัคร

0: ึง24มกราคม2570ที่เว็บไซต์ rcm.rta.mi.th หรือหน่วยสัสดีใกล้บ้าน
1: ว้าวประสบการณ์ใหม่โอกาสใหม่อยู่ใกล้แค่เอื้อม
0: คลิกสมัครเลยวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่า
2: ค่ะกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนะคะในช่วงของคู่สายกฎหมายน่ารู้ค่ะในวันนี้นะคะพันตรีหญิงจุฑาภัทรเปรมบัญญัตินายทหารพระธรรมนูญกรมกิจการพลเรือนทหารบกค่ะก็มีเรื่องเกี่ยวกับเงินช่วยพิเศษ3เท่าช่วยอะไร3เท่ายังไงวันนี้มาไขคำตอบกันนะคะแล้วก็ไปรับฟังพร้อมๆกันเลยค่ะ
3: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงคู่สายกฎหมายน่ารู้สำหรับคุณผู้ฟังท่านใดนะคะที่เป็นข้าราชการหรือว่ามีคนในครอบครัวเป็นข้าราชการไม่ว่าจะยังทำงานอยู่หรือเกษียณอายุรับเงินบำนาญไปแล้วก็ตามเวลาที่ได้ยินเรื่องเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์กรณีเสียชีวิตหลายคนน่าจะเคยได้ยินคำว่าเงินช่วยพิเศษหรือบางคนเรียกว่าเงินช่วยพิเศษ3เท่าผ่านหูกันมาบ้างใช่ไหมคะและนี่ก็คือเงินอีกก้อนนึงค่ะที่ทายาทของข้าราชการจะได้รับเมื่อข้าราชการเสียชีวิตนอกเหนือจากเงินบำเหน็จตกทอดซึ่งเราก็ได้พูดเรื่องนี้ไปแล้วในสัปดาห์ก่อนนะคะแล้วเงินช่วยพิเศษนี้มันคืออะไรช่วยอะไร3เท่ายังไงวันนี้จะมาเล่าให้ฟังกันค่ะสำหรับเงินช่วยพิเศษนะคะถ้าหากพูดกันแบบง่ายๆก็คือเป็นเงินที่รัฐจัดไว้เพื่อช่วยเหลือเรื่องการจัดการศพและบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นให้กับครอบครัวของข้าราชการเมื่อต้องสูญเสียเสาหลักในครอบครัวไปค่ะซึ่งก็เป็นเงินที่มีวัตถุประสงค์หลักในการช่วยเหลือเรื่องการจัดการศพของข้าราชการโดยเฉพาะเลยนะคะแล้ว3เท่านี้คืออะไรก็คือจำนวนเงินช่วยพิเศษที่รัฐจะจ่ายให้นี่แหละค่ะโดยเงินก้อนนี้นะคะก็จะเท่ากับ3เท่าของเงินเดือนหรือเงินบำนาญเดือนสุดท้ายที่ผู้เสียชีวิตได้รับเช่นถ้าเดิมรับบำนาญเดือนละ 30,000 บาทครอบครัวก็จะมีสิทธิ์ได้รับเงินช่วยพิเศษก้อนนี้จำนวน 90,000 บาทค่ะคำถามสำคัญต่อมาก็คือแล้วใครบ้างล่ะที่มีสิทธิ์ได้รับเงิน3เท่านี้ตรงนี้นะคะกฎหมายก็กำหนดไว้เลยค่ะว่าให้จ่ายให้แก่บุคคลที่ข้าราชการผู้ตายได้ทำหนังสือแสดงเจตนาไว้ให้โดยยื่นหนังสือนี้ต่อหน่วยต้นสังกัดไว้ล่วงหน้าตั้งแต่ตอนที่ยังมีชีวิตอยู่ค่ะซึ่งก็จะระบุได้แค่1คนเท่านั้นนะคะจะเป็นใครก็ได้จะเป็นคนในครอบครัวหรือไม่ก็ได้หรือจะเป็นบุคคลภายนอกที่เราตั้งใจจะให้เป็นผู้จัดการศพให้เราก็ได้เช่นกันค่ะแต่ถ้าหากผู้เสียชีวิตไม่ได้ทำหนังสือระบุตัวบุคคลไว้นะคะกฎหมายก็ได้จัดลำดับทายาทในการรับเงินไว้แล้วอย่างชัดเจนโดยลำดับแรกให้จ่ายให้กับคู่สมรสก่อนถ้าไม่มีคู่สมรสถึงจะจ่ายให้กับลำดับที่2ก็คือบุตรแต่ถ้าไม่มีบุตรถึงจะจ่ายให้กับลำดับที่3ก็คือบิดามารดาค่ะทวนกันอีกครั้งนะคะ3ลำดับตามกฎหมายจำง่ายๆใครใกล้ชิดและมีโอกาสจะเป็นผู้จัดการศพให้เรามากที่สุดลำดับที่1คู่สมรส2ลูก3พ่อแม่ค่ะที่สำคัญนะคะคือเงินก้อนนี้เนี่ยจ่ายให้แค่คนใดคนหนึ่งเท่านั้นค่ะเพราะฉะนั้นถ้ามีลำดับแรกแล้วลำดับหลังก็จะถูกตัดไม่ให้มีสิทธิ์ได้รับเงินช่วยพิเศษนี้ทันทีค่ะแต่ถ้าในลำดับเดียวกันมีหลายคนอย่างเช่นมีลูกหลายคนกฎหมายก็ให้จ่ายให้แก่ผู้ซึ่งบุคคลในลำดับนั้นมอบหมายเป็นหนังสือหรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดที่จัดการศพค่ะก็คือถ้าเกิดว่าข้าราชการมีลูกหลายคนก็ให้จ่ายให้กับลูกคนที่ลูกคนอื่นๆตกลงกันทำหนังสือมอบให้รับเงินช่วยพิเศษนี้หรือให้จ่ายให้กับลูกคนที่เป็นผู้จัดการศพค่ะหรือถ้ากรณีผู้ตายไม่ได้ทำหนังสือแสดงเจตนาไม่มีคู่สมรสไม่มีลูกมีแต่พ่อกับแม่ก็เหมือนกันเลยค่ะรัฐก็จะจ่ายให้กับพ่อหรือแม่คนใดคนหนึ่งที่ได้รับมอบหมายเป็นหนังสือจากอีกคนหรือจ่ายให้กับพ่อหรือแม่ที่เป็นคนจัดการศพค่ะจะมีกรณีที่กฎหมายห้ามมิให้จ่ายเงินช่วยพิเศษนี้ด้วยนะคะก็คือกรณีที่ข้าราชการตายในระหว่างละทิ้งหน้าที่ราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรหรือหนีราชการค่ะส่วนสิ่งที่อยากจะเน้นย้ำและก็ไม่อยากให้ทายาทพลาดกันเลยนะคะก็คือเรื่องของเวลาค่ะโดยกฎหมายนะคะกำหนดให้ผู้มีสิทธิ์ต้องยื่นเรื่องขอรับเงินช่วยพิเศษนี้ภายใน1ปีนับแต่วันที่ข้าราชการเสียชีวิตหากปล่อยให้เกิน1ปีสิทธิ์ในการรับเงินก้อนนี้ก็จะหมดไปค่ะดังนั้นนะคะเมื่อเกิดเหตุสูญเสียขึ้นสิ่งแรกๆที่ต้องทำเลยก็คือให้รีบแจ้งและยื่นเรื่องกับหน่วยงานต้นสังกัดเดิมของผู้เสียชีวิตโดยเร็วที่สุดค่ะสำหรับเอกสารที่ต้องใช้ก็ไม่ได้ยุ่งยากเลยค่ะเพียงแค่เตรียมสำเนาใบมรณบัตรหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยพิเศษถ้ามีสำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประชาชนรวมไปถึงสำเนาทะเบียนสมรสหรือสูติบัตรเพื่อยืนยันความสัมพันธ์ของผู้มีสิทธิ์แล้วก็สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารหน้าที่มีชื่อและเลขบัญชีเพื่อรับเงินด้วยนะคะส่วนรายละเอียดอื่นๆเนี่ยสามารถสอบถามได้ที่หน่วยงานต้นสังกัดเดิมของ

0: ผู้เสียชีวิตได้เลยค่ะสุดท้ายนี้นะคะสำหรับข้าราชการหรือผู้รับบำนาญที่กำลังฟังอยู่หากอยากวางแผนให้คนข้างหลังได้รับความสะดวกที่สุดในวันที่เราไม่อยู่แล้วการทำหนังสือแสดงเจตนาระบุชื่อผู้รับเงินไว้ที่หน่วยงานต้นสังกัดก็ถือว่าเป็นการเตรียมความพร้อมที่ดีที่สุดค่ะเราพบกันใหม่กับดิฉันพันตรีหญิงจุฑาภัทรเปรมบัญญัตินายทหารพระธรรมนูญกรมกิจการพลเรือนทหารบกวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ค่ะก็ต้องขอบคุณนะคะผู้พันปิ่นมากๆเลยนะคะที่มีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารเนี่ยมาพูดคุยกับเราในทุกๆวันเสาร์นะคะกับรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินนะคะสำหรับท่านใดนะคะที่สนใจในเรื่องของกฎหมายแล้วก็อยากจะฟังย้อนหลังเนี่ยสามารถที่จะเข้าไปติดตามได้นะคะทางเพจ Facebook Army Radio ค่ะซึ่งทางทีมงานของเรานะคะก็จะมีการแปะข้อมูลนะคะที่เพจสามารถที่จะเข้าไปรับชมย้อนหลังกันได้นะคะก็ฝากด้วยนะคะสำหรับช่วงของคู่สายกฎหมายน่ารู้ก็ถือว่าเป็นช่วงใหม่ที่รายการนำเพิ่มเข้ามาเพื่อที่จะเพิ่มพูนในเรื่องของความรู้เนาะเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายที่เราเนี่ยจะต้องรู้ในชีวิตประจำวันนั่นเองค่ะมาอัปเดตกันต่อเลยนะคะสำหรับเรื่องของโครงการไทยเที่ยวไทยพลัส2569ซึ่งล่าสุดเนี่ยก็มีการเคาะออกมาแล้วนะคะมี1ล้านสิทธิ์รับส่วนลดสูงสุด 17,500 บาทเป็นยังไงล่ะคะนั่นก็คือกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและกระทรวงการคลังเนี่ยได้มีการสรุปมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจภาคการท่องเที่ยวปลายปีในชื่อของโครงการไทยเที่ยวไทยพลัส2569โดยจะเป็นการปรับรูปแบบการอุดหนุนให้ตรงจุดมากขึ้นค่ะเพื่อที่จะป้องกันการฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาแล้วก็การกระจายรายได้สู่เมืองรองอย่างมีประสิทธิภาพค่ะโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสมีเป็นอย่างไรนั่นก็คือกรอบวงเงินงบประมาณเนี่ยจะอยู่ที่ 3,500 ล้านบาทค่ะจำนวนสิทธิ์1ล้านสิทธิ์ด้วยกันจำกัดสิทธิ์สูงสุด5คืนต่อคนนะคะมูลค่าสิทธิประโยชน์สูงสุดจะอยู่ที่ 17,500 บาทต่อคนค่ะในกรณีที่ใช้สิทธิ์ครบ5คืนในพื้นที่เมืองรองค่ะสำหรับช่องทางลงทะเบียนหรือว่าการใช้งานนั่นก็คือผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังนั่นเองค่ะโหลดมาไว้กันได้เลยนะคะสำหรับท่านใดที่ใช้โครงการไทยช่วยไทยพลัสอยู่ในขณะนี้ก็แนะนำนิดนึงนะคะเดือนนี้เดือนสุดท้ายก็อยากท่านใดที่ยังมีสิทธิ์เนี่ยก็ไปใช้สิทธิ์กันนะคะเป้าหมายเศรษฐกิจคาดการสร้างเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ 2.5 เท่าของงบประมาณหรือราว 5.8 ถึง 60,000 ล้านบาทเยอะเหมือนกันนะคะแล้วก็โครงการไทยเที่ยวไทยพลัส2569ได้มีการปรับปรุงโครงการโครงสร้างการสนับสนุนเพื่อที่จะลดช่องโหว่การฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาห้องพักด้วยอันนี้ดีมากๆเลยค่ะโดยจะเป็นการแบ่งสิทธิประโยชน์ออกเป็น2ส่วนหลักด้วยกันนะคะส่วนแรกนั่นก็คือส่วนลดค่าที่พักรัฐบาลจะช่วยจ่ายค่าที่พักตามจริงสูงสุดไม่เกิน 1,500 บาทต่อคืนซึ่งจะเปลี่ยนจากรูปแบบเปอร์เซ็นต์เหมาจ่ายมาเป็นวงเงินคงที่ตามจริงค่ะประชาชน1คนสามารถรับสิทธิ์ได้สูงสุดไม่เกิน5คืนรวมวงเงินสนับสนุนค่าห้องพักสูงสุด 7,500 บาทนะคะในส่วนของส่วนที่2นั่นก็คือคูปองดิจิทัลใช้จ่ายรับคูปองส่วนลดสำหรับค่าอาหารร้านค้าแล้วก็กิจกรรมท่องเที่ยวผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังค่ะอัตราสนับสนุนคูปองถ้าเป็นเมืองหลักเนี่ยสูงสุดไม่เกิน 1,500 บาทต่อวันต่อสิทธิ์แต่ถ้าเป็นเมืองรองสูงสุดไม่เกิน200บาทต่อวันต่อสิทธิ์นะคะหากท่องเที่ยวในเมืองรองก็จะได้รับสิทธิสนับสนุนคูปองเก็บกรอบสูงสุดเนี่ยเต็มกรอบสูงสุดรวม50ไม่เกิน 10,000 บาทค่ะโอ้ดีมากๆเลยนะคะก็ถือว่าเป็นการปรับปรุงโครงสร้างการสนับสนุนเพื่อที่จะลดช่องโหว่การฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาห้องพักนั่นเองค่ะสำหรับเงื่อนไขที่เราทุกคนจะต้องรู้เกี่ยวกับโครงการไทยเที่ยวไทยพลัส2569เงื่อนไขนี้นะคะสิทธินี้จะงดใช้ในช่วงของปีใหม่ค่ะไม่อนุญาตให้ใช้สิทธิ์ระหว่างวันที่15ธันวาคม2569ถึงวันที่15มกราคม2570เนื่องจากว่าช่วงนี้เนี่ยจะเป็นช่วงของไฮซีซันที่จะมีการเดินทางที่สูงอยู่แล้วนะคะเพื่อป้องกันการกระจุกตัวและดึงดูดการท่องเที่ยวในช่วงนอกฤดูกาลนั่นเองค่ะมาตรการป้องกันการทุจริตนะคะเป็นการใช้ระบบติดตามธุรกรรมผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังค่ะตรวจสอบตำแหน่งการเช็คอินการใช้จ่ายจริงหากพบผู้ประกอบการหรือว่าประชาชนร่วมมือกันกระทำผิดก็จะถูกขึ้นแบล็คลิสต์นะคะแล้วก็ดำเนินคดีทันทีค่ะโครงการไทยเที่ยวไทยพลัส2569นี้นะคะคุณผู้ฟังก็ถือว่าเป็นมาตรการภาคการท่องเที่ยวที่เน้นไปที่การกระตุ้นการใช้จ่ายเงินผ่านระบบดิจิทัลค่ะ ซึ่งนอกจากจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางของประชาชนแล้วนะคะยังเป็นการมุ่งเป้ากระจายรายได้ลงสู่ผู้ประกอบการรายย่อยแล้วก็ชุมชนในเมืองรองอย่างเป็นรูปธรรมค่ะสำหรับท่านใดที่มีที่ได้วางแผนเดินทางท่องเที่ยวในช่วงปลายปีจนถึงต้นปีหน้าก็สามารถที่จะเตรียมความพร้อมโหลดแอปพลิเคชันเป๋าตังรอไว้ได้เลยนะคะเน้นย้ำอีกสักครั้งนึงค่ะไทเทอร์ไทยพัทเนี่ยงดใช้ในช่วงของปีใหม่นะคะระหว่างวันที่15ธันวาคม2569ถึงวันที่15มกราคม2570นั่นเองค่ะมาที่เรื่องของในรั้วของกองทัพบกกันบ้างนะคะท่านใดที่มีความพร้อมแล้วก็สนใจที่จะเป็นนักรบค่ะก็มาเริ่มต้นที่นี่กันได้นะคะโดยทางด้านของหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษโดยกองพันจู่โจมเนี่ยได้มีการเปิดรับสมัครกำลังพล RG38 นะคะจำนวน86นายซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้กับชายไทยอายุ 18-25 ปีค่ะแล้วก็สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าป.6นะคะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงส่วนสูง160ขึ้นไปค่ะ160เซนติเมตรขึ้นไปไม่มีประวัติอาชญากรรมตามเงื่อนไขที่กำหนดนะคะและที่สำคัญจะต้องมีใจรักการเป็นทหารร่างกายแข็งแรงจิตใจเข้มแข็งแล้วก็พร้อมพัฒนาตนเองเนี่ยสู่การเป็นทหารกองประจำการของกองพันจู่โจมค่ะซึ่งต้องรับการฝึกความแข็งแกร่งทางร่างกายแล้วก็จิตใจเรียกได้ว่าฝึกทักษะทางทหารอย่างเข้มข้นนะคะในส่วนของสิทธิเงินเดือนก็จะได้รับตามหลักเกณฑ์ของทางราชการถ้าสนใจนะคะก็จะได้เป็นทหารกองประจำการของกองพันจู่โจมรุ่นที่38ค่ะผลัดที่2ปี2569ซึ่งจะเข้าประจำการในเดือนตุลาคมนี้นะคะก็สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หน่วยเลยค่ะนั่นก็คือหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษจังหวัดลพบุรีค่ะยังอยู่ในรั้วของกองทัพบกนะคะนั่นก็คือโรงพยาบาลค่ายวชิราวุธนะคะได้มีการเปิดบริการตรวจโรคอายุรกรรมโดยแพทย์ใหม่นะคะพันตรีหญิงอังสุมาดุสิตกุลแพทย์สาขาอายุรกรรมอายุรกรรมมะเร็งการตรวจรักษาโดยแพทย์เฉพาะทางสาขาอายุรกรรมโรคความดันโลหิตสูงโรคไขมันเลือดสูงโรคเบาหวานโรคไทรอยโรคเกาต์โรคปอดอุดกั้นเรื้อรังค่ะให้คำปรึกษาการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งนะคะสำหรับตารางออกตรวจค่ะนั่นก็คือวันอังคารวันพุธวันศุกร์ในช่วงเวลา 9:00 น.ถึง 12:00 น.นอกเวลาก็จะมีวันพุธเนี่ยจะเปิดในช่วงเวลาของ 16:30 น.ถึง 20:30 น.วันอาทิตย์เวลา 9:00 น.ถึง 12:00 น.สัปดาห์ที่4ของเดือนนะคะก็สามารถไปเข้ารับบริการกันได้ที่แผนกอายุรกรรมชั้น1ตึกผู้ป่วย5ชั้นนะคะโรงพยาบาลค่ายวชิราวุธสอบถามเพิ่มเติมได้ที่แผนกศูนย์นัดโรงพยาบาลค่ายวชิราวุธที่หมายเลขโทรศัพท์075-809-581ต่อ1102ถึง1105ค่ะหรืออีกหนึ่งหมายเลขนะคะนั่นก็คือ090-988-1970ถึง73นั่นเองค่ะก็สามารถไปใช้บริการกันได้นะคะมาต่อกันที่เรื่องของบ้านไหนค่ะที่ใช้มิเตอร์ชั่วคราวเนี่ยอย่าเพิ่ง เลื่อนผ่านหรือว่ากดผ่านไปฟังคลื่นอื่นนะคะวันนี้จะมาแนะนำกันค่ะให้เช็คบิลค่าไฟรอบเดือนกันยายนของคุณกันแล้วนะคะหากว่ายังใช้ไฟเพื่ออยู่อาศัยจริงแล้วก็ชำระค่าไฟมาแล้วอย่างน้อย6เดือนอาจจะได้รับการปรับจากอัตราไฟฟ้าชั่วคราวเป็นอัตราค่าไฟฟ้าเป็นอัตราค่าไฟบ้านอยู่อาศัยค่ะนั่นก็คือ200หน่วยแรกเนี่ยค่าพลังงานไฟฟ้าไม่เกิน3บาทต่อหน่วยจากเดิมอัตราไฟชั่วคราว6บาทนะคะต่อหน่วยคาดว่าจะช่วยประชาชนเกือบ 40,000 ครัวเรือนเพราะฉะนั้นก็ตรวจสอบในใบแจ้งค่าไฟนะคะว่าประเภทผู้ใช้ไฟเนี่ยได้รับการปรับเป็นบ้านอยู่อาศัยแล้วหรือไม่นะคะหรือถ้าเราเนี่ยหากเราเนี่ยยังถูกคิดอัตราไฟชั่วคราวก็ให้เราเนี่ยเก็บบิลไว้นะคะเพื่อเป็นหลักฐานแล้วก็ติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อทำการตรวจสอบค่ะเพราะฉะนั้นสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้นะคะที่หมายเลขโทรศัพท์022073599หรือ1204ในวันและเวลาราชการค่ะก็เป็นข้อมูลข่าวสารที่นำมาพูดคุยกันในวันนี้นะคะผิดพลาดประการใดต้องขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยค่ะหมดเวลาของรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินรักชาติภาคภูมิใจในความเป็นไทยเราต้องกตัญญูรู้คุณแผ่นดินสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 13:00 น.กับธมลรัตน์ขันธวินหุค่ะสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเผยยอดโครงการ THAI Passport ผู้ลงทะเบียนสำเร็จแล้ว 1.52 ล้านคนสักครู่มาติดตามค่ะ
3: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
4: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วย Green Bio Super Treatment Cream กล้าทาให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
5: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
4: Green Bio มีให้เลือกถึง 5-4-5 สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้อง Green Bio เท่านั้น
5: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรวยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
6: เสียวฟันอะ
7: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
8: เสียวฟัน

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมงเซนโซไดเปลี่ยนเลย
1: ยาองค์ผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: นายเวทางพ่วงทรัพย์เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือ BDE เปิดเผยว่าโครงการยกระดับทักษะด้านดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์เพื่อคนไทยหรือโครงการ THAI Passport ล่าสุดวันที่11กันยายนมีผู้ลงทะเบียนแล้วจำนวน 1,520,000 ล้านคนขออภัยค่ะ 1,500,000 คนมีการป้อนคำสั่งใช้งานแล้วกว่า 8.7 ล้านพร้อมโดยมีประชาชนที่เรียนจบบทเรียนใดบทเรียนหนึ่งแล้วจำนวน 1.2 ล้านบทเรียนยูเซอร์ได้รับใบประกาศนียบัตรเรียนจบทั้งคอร์สตามเงื่อนไขแล้วจำนวน 139,519 ใบสำหรับการจัดทำหนังสือประชาสัมพันธ์โครงการการที่หน่วยงานราชการหน่วยงานของรัฐตลอดจนภาคเอกชนและสื่อมวลชนทำการประชาสัมพันธ์โครงการ THAI Passport ซึ่งเป็นโครงการของหน่วยงานรัฐสามารถทำได้เพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้เกิดการรับรู้ในวงกว้างและเป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนสำหรับหนึ่งในกลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการคือนักเรียนนักศึกษาและผู้ที่เริ่มต้นใช้งานเพื่อส่งเสริมให้สามารถเข้าถึงเข้าใจและใช้เป็นผ่านการทดลองใช้งานจริงควบคู่กับการเรียนรู้BDE จึงได้มีหนังสือขอความอนุเคราะห์กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมและกระทรวงศึกษาธิการนอกเหนือจากหน่วยงานภาครัฐอื่นๆอาทิกระทรวงสาธารณสุขให้ช่วยสร้างการรับรู้เกี่ยวกับโครงการไปยังกลุ่มนิสิตนักศึกษาคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาเป็นต้นเพื่อให้สามารถเข้าถึงการใช้งาน generativeAI ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเป็นระยะเวลา1ปีเพื่อเป็นแหล่งทางเลือกในการใช้งานด้านการศึกษาการเรียนรู้การวิจัยและการทำงานตำรวจทางหลวงสกัดจับรถกระบะรอบขนแรงงานเมียนมาผิดกฎหมายอัดแน่นเต็มคันถูกเรียกหยุดแต่เร่งเครื่องหนีเจ้าหน้าที่ใช้อุปกรณ์ Stop Stick สกัดจับไว้ได้คุณธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
3: ตำรวจทางหลวงนครสวรรค์อยุธยาลพบุรีบูรณาการกันสกัดจับกระบะลักลอบขนแรงงานเมียนมาเข้าเมืองผิดกฎหมายหลังสืบทราบว่ามีการลักลอบขนแรงงานต่างด้าวผ่านถนนหมายเลข3013ตำบลหนองฉางอำเภอหนองฉางจังหวัดอุทัยธานีจึงได้กระจายกำลังกันเฝ้าระวังตามเส้นทางโดยต่อมาพบรถกระบะต้องสงสัยขับมาด้วยความเร็วและมีน้ำหนักผิดปกติเจ้าหน้าที่จึงได้ส่งสัญญาณให้หยุดตรวจแต่คนขับรถกลับเร่งเครื่องหลบหนีจึงได้ติดตามและใช้อุปกรณ์สต็อปสติ๊กสกัดจับจนหยุดรถไว้ได้ตรวจสอบภายในรถพบคนขับเป็นชายไทยอายุ38ปีพร้อมแรงงานเมียนมาอีก14คนอัดแน่นกันอยู่บริเวณท้ายกระบะโดยทั้งหมดไม่มีหนังสือเดินทางหรือเอกสารอนุญาตที่อยู่ในราชอาณาจักรคนขับให้การว่ารับแรงงานมาจากบริเวณบ่อขยะในอำเภอวังเจ้าจังหวัดตากเพื่อไปส่งในจังหวัดอุทัยธานีได้ค่าจ้างคนละ800บาทส่วนแรงงานให้การว่าลักลอบเข้าประเทศโดยผ่านช่องทางธรรมชาติในพื้นที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากโดยจ่ายค่าเดินทางหัวละ 9,000 ถึง 10,000 บาทเพื่อเดินทางเข้ามาหางานทำในพื้นที่ตอนในของประเทศไทยเจ้าหน้าที่ได้นำตัวทั้งหมดส่งพนักงานสอบสวนสภ.หนองฉางดำเนินคดีตามกฎหมายธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
4: เพราะทุกความจริงสามารถพิสูจน์ได้ด้วยข้อมูลและหลักฐานที่ชัดเจนอย่าปฏิเสธความจริงเพราะความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวร่วมสนับสนุนทุกความจริงกับศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 14:00 น.นะคะทมลรัตน์ขันธวินหุศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
0: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
5: ร้านกำนันมานะ
6: 0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับ
5: ร้านกำนันมานะ
6: ตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อ
5: ร้านกำนันมานะ
6: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์081-808-8009 081-808-8009
5: ร้านกำนันมานะ
6: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับ
7: สวัสดีครับผมต้นสุชาติชวังกูลขอเชิญมาฟังเพลงสากลอมตะหลากหลายสไตล์จากช่วงเวลาแห่งความทรงจำใน
8: Beautiful Music
7: 17:00 น.ถึง 18:00 น.ทุกวันที่นี่ FM 97.5 MHz

0: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได้
2: ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยหนอ
2: จากสสส.
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพ บกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
5: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
6: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
7: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
9: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จส.1 FM 94.5 MHz

โอวาทของหลวงปู่ศรีมหาวีโรแห่งวัดประชาคมวนารามอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าในเรื่องของจิตคล้ายๆกับว่าพวกนิวรณ์มันเคลื่อนหรือไหลหนีทำนองนั้นแหละเพราะสติเราตั้งจดจ่ออยู่แต่ยังเข้าไม่ถึงจิตพออย่างนี้เคลื่อนไปก็รู้เรื่องของจิตแล้วไปกำหนดเกี่ยวกับธรรมชาติรู้อันนี้พวกนิวรณ์ทั้งห้ามาแสดงท่าทางขึ้นอยู่อย่างนั้นเราก็พยายามทดสอบลองดูคือมันถอยออกพอถอยออกไปหน่อยก็หุบปั๊บพอสติเข้าไปถึงก็ถอนออกทันทีรู้เรื่องของกันและกันอยู่อย่างนี้แต่ว่าจำพวกนิวรณ์ทั้งสี่อย่างมาแรงๆอย่างโผงผางเรารู้จักดีไอ้ตัวถีนมิทะคือความง่วงเหงาหาวนอนมันมาอย่างละเอียดอ่อนที่สุด

ถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

ถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ของผมที่ได้ยินทุกวันพยายามหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
1: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
2: เคยสงสัยไหมว่าทำไมบางคนพบวิกฤตในชีวิตแต่ไม่เคยหยุดคิดทำความดี
3: ฉันอาจเป็นหนี้สินล้นพ้นตัวแต่ก็พร้อมสู้ปัญหาและไม่คิดค้ายาเสพติด
4: ผมอาจจะไม่เก่งกาจในสายตาคนอื่นแต่ก็เป็นหนึ่งแรงสำคัญของชุมชน
5: โรงงานถูกปิดผมอาจจะสิ้นหวังแต่ไม่คิดทำร้ายตัวเองด้วยการหันเข้าหายาเสพติด
2: ความดีทำได้ง่ายนิดเดียวเพียงไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
6: เมนูวันนี้พุงต้มพะโล้แหมกำลังเดือดเชียวแล้วนี่ก็อีกจานพุงเชื่อมโรยน้ำตาลเจิมซะแล้วนั่นพุงสามชั้นลงทอดในน้ำมันดังชาชาอุ้ยชอบไม่ใช่เหรอนอนอีกข้าพุงไก่ข้าพุงหมูข้าวเหนียวมูนพุงพุงราดช็อกโกแลตกินไม่ลงละสิก็ลองมองอาหารให้เป็นพุงแบบนี้คุณน่ะก็กินไม่ลงแล้วข่มอารมณ์อยากกินหนึ่งในสามอต้านไผ่อ้วนลงพุง
7: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
8: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพ บกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
9: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz

0: ณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: นี่เป็นเสียงเข้า

0: โอวาทของหลวงปู่สิมพุทธจาโรแห่งวัดถ้ำผาปล่องอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าพระพุทธเจ้าท่านจึงให้ปล่อยวางอย่าไป
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจรทหารสื่อสารหนึ่งขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
2: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
3: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น.กับธมลรัตน์ขันธวินหูค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเดินหน้าแก้ไขปัญหาอาชญากรรมทุกมิติชูมหากรรมแก้หนี้ครัวเรือนช่วยเหลือประชาชนต่อเนื่องและตำรวจเร่งสืบสวนขยายผลเส้นเงินสมิโชตสีกาเอสักครู่มาติดตามค่ะ
4: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกลีนไบโอท้าให้ลองยอดขายกว่า300 ล้านซอง
5: อะไรดีบุ๋ม

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอบมา
2: เสียวฟันอะ
3: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
4: เสียวฟัน

0: ริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: ได้ข่าวว่ารถ EV หายางเปลี่ยนยาก
3: ไม่จริง
2: ได้ข่าวว่ารถ EV เปลี่ยนยางที่จ่ายแพงแพง
3: ไม่จริง
2: แล้วอะไรจริงอะ
4: บีควิกผู้นำยางรถ EV ตัวจริงมียางรถ EV ให้เลือกเพียบเริ่มต้นเพียงเส้นละ 1,990 บาท
2: เส้นละ 1,990 บาท
4: ใช่และพิเศษสมาชิก B Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุดอีก 7% ถึง30กันยายนนี
2: ้ตัวจริงเรื่องยางรถ EV ต้องที่บีควิกจริง
4: ๆสอบถามโทร1153
5: เติมที่เพื่อรถสร้างรายเพื่อคุณ
6: สนับสนุนโดย
7: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเดือนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
8: พลตำรวจโทรุธพลเดินหน้าแก้ไขปัญหายาเสพติดครบทุกมิติพร้อมผนึกกำลังปราบสแกมเมอร์และอาชญากรรมข้ามชาติเพื่อยึดทรัพย์เฉลี่ยคืนผู้เสียหายแล้วเกือบ130ล้านบาทพร้อมเดินหน้าแก้หนี้ประชาชน 40,000 รายคุณนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
9: พลตำรวจโทรุธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมให้สัมภาษณ์ในรายการคุยกับครม.อนุทินโดยระบุว่าการแก้ไขปัญหายาเสพติดถือเป็นวาระสำคัญโดยกระทรวงยุติธรรมจะดำเนินการให้ครบทุกมิติทั้งการป้องกันและปราบปรามการบำบัดฟื้นฟูและการเฝ้าระวังพร้อมบูรณาการการทำงานร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานด้านความมั่นคงโดยเฉพาะการสกัดกั้นและการผลิตรวมถึงการลักลอบนำเข้ายาเสพติดตามแนวชายแดนส่วนปัญหาสแกมเมอร์บัญชีม้าและอาชญากรรมข้ามชาติพลตำรวจโทรุธพลระบุว่ากรมสอบสวนคดีพิเศษจะเป็นกำลังหลักในการทำงานร่วมกับตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนื่องจากปัญหาอาชญากรรมทางเทคโนโลยีไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งสำหรับการช่วยเหลือผู้เสียหายจากแก๊งมิจฉาชีพขณะนี้ศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์หรือ ACSCทำหน้าที่เฝ้าระวังและเร่งสกัดเส้นทางการเงินหากเกิดเหตุประชาชนสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อเข้าดำเนินการได้อย่างรวดเร็วขณะที่คดีที่มีการจับกุมและยึดทรัพย์แล้วจะนำเข้าสู่กระบวนการเฉลี่ยคืนให้กับผู้เสียหายโดยที่ผ่านมาได้คืนทรัพย์ให้แก่ผู้เสียหายแล้วเกือบ130ล้านบาทนอกจากนี้กระทรวงยุติธรรมยังเดินหน้ามหากรรมแก้หนี้ครัวเรือนร่วมกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและกรมบังคับคดีช่วยเหลือประชาชนกว่า 40,000 รายและร่วมไก่เกี่ยสถาบันการเงินกว่า40แห่งจนทรัพย์รวมกว่า8,000 ล้านบาทพร้อมเปิดสายด่วน1111ต่อ77ให้ประชาชนสอบถามข้อมูลนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานครับ
8: ผู้บังคับการกองปราบเผยคืบหน้าคดีสมิโชติศรีกาเออยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานตรวจสอบเส้นทางการเงิน215ล้านบาทขยายผลผู้เกี่ยวข้องคุณณัฐทิพย์สุดาโตรักษารายงานค่ะ
10: พลตำรวจตรีพัฒนาศักดิ์บุกผาสุวรรณผู้บังคับการกองปราบปรามเปิดเผยถึงความคืบหน้าคดีในโชติและศรีกาเอขณะนี้อยู่ในขั้นตอนที่พนักงานสอบสวนอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อตรวจสอบ2ประเด็นส่วนแรกคือกรณีในโชติกระทำผิดวินัยของสงฆ์โดยยักยอกเงินวัดเข้าบัญชีส่วนตัวแต่ได้ออกใบอนุโมทนาในนามของวัดส่วนที่2เป็นการตรวจสอบเส้นทางการเงินของผู้กระทำความผิดร่วมเนื่องจากเส้นเงินที่พบมีทั้งใบอนุโมทนาในการบริจาคใบอนุโมทนาในการออกใบเช่าพระรวมถึงใบอนุโมทนาในการร่วมบริจาคปรับปรุงวัดรวม215ล้านบาทผู้บังคับการกองปราบปรามคาดว่าในคดีนี้จะมีบุคคลที่3เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องอีก 1-2 คนส่วนจะเป็นสีกาหรือพระภิกษุนั้นอยู่ในขั้นตอนของการรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมสำหรับขั้นตอนการตรวจสอบเส้นเงินขนาดนี้กองบังคับการปราบปรามได้ส่งเอกสารให้สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.เรียบร้อยแล้วอยู่ในขั้นตอนของการตรวจสอบเพื่อที่จะตรวจหาเส้นเงินการทุจริตเพื่อโยงไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างไรก็ตามกรอบระยะเวลายังไม่สามารถระบุได้แต่จะทำให้เร็วที่สุดณัฐทิพย์สุดาตุลักษารายงานค่ะ
11: เที่ยวให้เต็มที่พักให้เต็มใจถึงที่หมายอย่างปลอดภัยเพราะเดินทางอย่างมีสติด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
8: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา15นาฬิกานะคะทมลรัตน์ขันทวินหุศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
12: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
13: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับ
3: ร้านกำนันมานะ
13: ตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อ
3: ร้านกำนันมานะ
13: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
3: ร้านกำนันมานะ
13: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
14: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรต
1: ซ์ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธ
2: ุ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
3: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
4: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
6: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
7: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 081-850-7982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: คำพูดที่ให้กำลังใจคนสวัสดีค่ะพบกับสารคดีสว่างที่กำลังใจอีกเช่นเคยนะคะวันนี้คุณได้ทำสิ่งที่ดีๆกับตัวเองและผู้อื่นแล้วหรือยังคะอย่างน้อยก็ตั้งใจว่าเราจะพูดเพราะๆกับคนรอบข้างและเพื่อนร่วมงานเพื่อให้เขาเกิดกำลังใจเชื่อไหมคะว่าในโลกนี้สิ่งที่บั่นทอนกำลังใจคนเราได้มากที่สุดไม่มีอะไรเกินคำพูดที่ระคายหูระคายใจอย่างเช่นเพื่อนรักกันแทบตายพูดผิดหูเพียงไม่กี่คำโกรธจนแทบไม่มองหน้ากันไปตลอดชีวิตหรือสามีภรรยาอยู่ด้วยกันมานานถึง 20-30 ปีแค่พูดไม่ให้เกียรติกันพูดไม่ถูกใจเพียง 2-3 คำก็ต้องหย่าร้างกันตอนแก่ก็มีนะคะในเวลาเดียวกันสิ่งที่ให้กำลังใจมนุษย์ได้มากที่สุดก็ไม่มีอะไรเกินคำพูดอีกเหมือนกันค่ะถ้าหัวหน้างานพูดดีๆพูดเพราะๆมีปัญหาอะไรก็พยายามอธิบายให้ฟังด้วยน้ำเสียงนุ่มนวลเจอด้วยกระแสแห่งความเมตตาเดี๋ยวลูกน้องก็ทุ่มเททำงานสุดชีวิตแต่ถ้าสั่งงานไปด่าไปทำเอาคนฟังแทบไม่มีเรี่ยวแรงทำงานเอาซะเลยค่ะผู้นำผู้บริหารที่ดีทั้งหลายเขาใช้วิธีพูดยกใจคนทั้งนั้นน่ะนะคะพูดแล้วทำให้คนมีกำลังใจช่วยกันสร้างประเทศให้เจริญรุ่งเรืองขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นคำพูดที่จะก่อให้เกิดการกระทบกระทั่งเกิดความแตกแยกในหมู่คณะนำความข้างโน้นไปบอกข้างนี้ถึงแม้นมันจะเป็นความจริงก็อย่าพูดเลยนะคะเพราะว่ามันไม่เกิดประโยชน์อันใดเลยค่ะคุณผู้ฟังคะหากเจอหน้าเพื่อนบ้านใกล้เคียงคนรู้จักกันทักทายปราศรัยมีความจริงใจต่อกันนะคะแล้วเราจะพบว่าโลกนี้สดใสและก็น่าอยู่ขึ้นอีกเยอะทีเดียวค่ะพบกันใหม่คราวหน้าเราพร้อมจะเติมความสุขกำลังใจให้คุณผู้ฟังทุกคนสวัสดีค่ะ
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: อยมาลอยมาเดี๋ยวก็ลอยไปแม
1: ่ลอยมาก็ไม่ลอยไปพ่อ
2: วันบุรีที่พ่อสูบลอยมาเตะจมูกรำคาญจะตายข้าอูจมูกไปสู่ปอด

ายโครงการและหลากหลายเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงธรรมเพื่อคนไทยพระองค์พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำถึง116โครงการรับโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำพระราชทานเครื่องบินเล็กให้กับกองทัพบกเพื่อลาดตระเวนช่วยเหลือประชาชนพระราชทานรถกู้ชีพให้ศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนใต้และอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: 1คนเสพ1คนขายรีบแก้ไข100คนเสพ100คนขายบ่อนทำลายล้านคนเสพล้านคนขายคงวอดวายทุกคนเสพทุกคนขายสิ้นชาติไทยปัญหายาเสพติดอย่าคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนอื่นร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเหตุสงสัยดูแลใส่ใจบุตรหลานร่วมพลังกันต่อต้านยาเสพติดพลังมวลชนพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 MHz
1: คู่สร้างคู่สมสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังเคยได้ยินคำว่าคู่สร้างคู่สมหรือคู่สามีภรรยาที่ได้ตัดสินใจมาสร้างสรรค์ชีวิตคู่ร่วมกันคงจะเคยได้ยินนะคะแต่ก็เป็นเรื่องที่น่าแปลกไม่น้อยทีเดียวค่ะว่าทำไมคนทั้งโลกมีอยู่ตั้งหลายพันล้านคนแต่อะไรที่ทำให้คนสองคนมาพบรักกันและแต่งงานกันได้ในที่สุดสารคดีสว่างที่กลางใจมีคำตอบมาฝากในวันนี้ค่ะการที่เราได้เกิดมาเป็นสามีภรรยากันนั้นมาจากความคุ้นเคยสนิทสนมกันมาในอดีตชาติและได้สร้างบุญร่วมกันมาทำให้เมื่อเกิดในชาตินี้ด้วยผลบุญดังกล่าวจึงทำให้ทั้งคู่ได้มาเป็นคู่สร้างคู่สมกันมาใช้ชีวิตคู่ร่วมกันแต่อย่างไรก็ตามนะคะก็มีข้อที่น่าสังเกตอยู่ว่าเราเกิดมาในแต่ละครั้งนั้นบางทีอาจจะพลั้งเผลอทำในสิ่งที่ไม่ดีไปบ้างตรงนี้เองที่ทำให้บางครั้งแม้จะเกิดมาร่วมกันแต่ผลของการกระทำแตกต่างกันทั้งในเรื่องที่ดีและไม่ดีและหากยิ่งต่างกันมากก็อาจจะไม่ได้เจอและไม่ได้ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันอีกเลยบางคู่ที่มีเจตนาดีและรักกันมากจึงอธิษฐานว่าให้ได้เกิดมาเป็นสามีภรรยากันไปทุกภพทุกชาติมีเรื่องที่ควรระวังกันนะคะว่าการอธิษฐานเช่นนี้ทำให้ใจของเราผูกพันกับคนที่เรารักมากจนเกินไปส่งผลให้จิตเศร้าหมองและชักนำให้เราไปสู่การกระทำที่ไม่ดีในที่สุดเคยมีตัวอย่างสมัยพุทธกาลก็ขอนำมาเล่าให้คุณผู้ฟังทราบไว้นะคะพระนางมัลลิกาเทวีพระมเหสีของพระเจ้าประเสนทิโกศลเคยอธิษฐานกับสามีในอดีตชาติว่าขอให้ได้เกิดมาเป็นสามีภรรยาร่วมกันอีกแต่สามีของนางประพฤติตัวไม่ดีจึงต้องตกนรกบ้างไปเป็นสัตว์เดรัจฉานบ้างทำให้คลาดกันไม่ได้มาอยู่ร่วมกันนางจึงต้องแต่งงานกับคนอื่นแทนซึ่งในชาติหนึ่งก็ได้เกิดมาเป็นพระมเหสีแต่ในขณะที่สามีเก่าเกิดมาเป็นแพะด้วยแรงอธิษฐานนั่นแหละค่ะทำให้พระนางได้สามีเป็นแพะนอกจากพระนางจะได้ชื่อว่าเป็นผู้นอกใจพระสวามีแล้วยังทำให้พระนางต้องทนทุกข์ทรมานเพราะความละอายใจที่ได้ทำไว้ด้วยเรื่องนี้คงจะเป็นบทเรียนสอนใจนะคะเพื่อป้องกันตัวเราไม่ให้พบเหตุการณ์เช่นนี้ก็น่าที่จะอธิษฐานกับคู่ของเรานะคะว่าขอให้ได้เกิดมาเป็นเพื่อนที่ดีหรือกัลยาณมิตรที่ดีต่อกันไปทุกภพทุกชาติการอธิษฐานที่ดีนั้นเป็นสิ่งดีค่ะคือเป็นการโน้มน้าวนำจิตใจของเราให้ตั้งมั่นอยู่ในความดีและบุญกุศลตลอดเวลาเพื่อป้องกันตัวเราไม่ให้พลั้งเผลอไปทำในสิ่งที่ไม่ดีต่อไปในวันข้างหน้าแล้วพบกันใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHzถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: ณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจรทหารสื่อสาร1ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15 นาฬิกากับธมลรัตน์ขันธวินหุค่ะตำรวจร่วมกับอย.ทลายแหล่งขายยาฉีดเว็บไทยเถื่อนยึดของกลางกว่า50 ล้านบาทสักครู่มาติดตามค่ะ
2: ยาอมผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรหรอครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70 กรัม120 บาทใช้ได้นานเกือบ6 เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: อะไรดี

0: ุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมา
2: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือล้างจากไฮดีเซล S S S S

0: ากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: ตำรวจนครบาลร่วมกับอย.ทลายแหล่งขายยาฉีดเปปไทด์เถื่อนส่งขายออนไลน์ยึดของกลางมูลค่ากว่า50ล้านบาทคุณธิตารีแสงสว่างรายงานค่ะ
3: นายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขพร้อมด้วยพลตำรวจโทสยามบุญสมผู้บัญชาการตำรวจนครบาลและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเผยผลปฏิบัติการทลายแหล่งผลิตภัณฑ์ยาฉีดกลุ่มเปปไทด์เถื่อนอ้างลดน้ำหนักสืบเนื่องจากกองกำกับการสวัสดิภาพเด็กและสตรีกองบัญชาการตำรวจนครบาลได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้ปกครองว่าบุตรสาวนำผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมาฉีดเข้าร่างกายเกรงว่าจะเป็นอันตรายจึงได้ทำการสืบสวนพบสื่อโซเชียลมีเดียมีการโพสต์โฆษณาขายยาฉีดเปปไทด์เถื่อนยี่ห้อหนึ่งจึงได้ประสานมายังสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาให้ร่วมตรวจสอบโดยพบว่าเป็นผลิตภัณฑ์ไม่มีเลขทะเบียนตำรับยาจึงเข้าระดมกวาดล้างได้ที่บ้านพักในพื้นที่ตำบลเสาธงหินอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีพฤติกรรมของกลุ่มลักลอบขายผลิตภัณฑ์ยาฉีดกลุ่มเปปไทด์เถื่อนไม่มีเลขทะเบียนตำรับยาลักลอบขายมาแล้วประมาณ1ปีโดยได้เช่าบ้านพักและได้ว่าจ้างแรงงานต่างด้าวในการแพ็คสินค้าและจัดส่งโดยเฉลี่ยส่งวันละ100กล่องขายราคา 2,900 บาทต่อกล่องและมีรายได้จากการขายยาเถื่อนคาดว่า8ล้านบาทต่อเดือนจากการตรวจค้นครั้งนี้พบผลิตภัณฑ์ยาฉีดในกลุ่มเปปไทด์ไม่มีเลขทะเบียนตำรับยาจำนวนมากเบื้องต้นการกระทำดังกล่าวเข้าข่ายความผิดตามพ.ร.บ.ยาทางนี้กระทรวงสาธารณสุขเตือนประชาชนไม่ซื้อยาหรือใช้ยาโดยไม่มีข้อบ่งใช้ทางการแพทย์โดยเฉพาะยาฉีดในกลุ่มเปปไทด์เพื่อหวังผลในการลดน้ำหนักซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายร้ายแรงถึงแก่ชีวิตได้ทิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
2: ความคืบหน้าการเกิดรอยแผ่นดินแยกและดินทรุดตัวบนภูเขาด้านหลังโรงเรียนบ้านดอยติ้วหมู่ที่7ตำบลศรีภูมิอำเภอท่าวังผาจังหวัดน่านล่าสุดทางสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดน่านร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรณีเขต1และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้จัดเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบพบว่าเกิดการเคลื่อนตัวของมวลดินด้านหลังโรงเรียนมาตั้งแต่เดือนกรกฎาคมเดือนพฤษภาคม2568จากเดิมมีขนาดประมาณ2เมตรจากนั้นได้ขยายตัวเป็นแนวยาวกว่า100เมตรและมีแนวโน้มพังถล่มต่อเนื่องอีกหากเกิดฝนตกหนักมีน้ำสะสมในพื้นดินซึ่งในวันพรุ่งนี้ผู้เชี่ยวชาญจากหลายหน่วยงานจะเข้าตรวจสอบเพื่อประเมินสถานการณ์ที่เกิดขึ้นโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของเด็กนักเรียนและประชาชนในพื้นที่เป็นสำคัญฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยจะเป็นชนิดกีฬาแรกของนักกีฬาทีมชาติไทยที่ได้ประเดิมศึกเอเชียนเกมส์โดยจะเตะนัดแรกวันที่14กันยายนพบเจ้าภาพญี่ปุ่นซึ่งโค้ชอัลเฟรดเผยความพยายามเปลี่ยนความกดดันของลูกทีมให้กลายเป็นแรงกระตุ้นคุณเบญจพรปานปิ่นรายงานค่ะ
4: เมื่อเวลา 8:30 นาทีตามเวลาประเทศไทยที่ห้องแถลงข่าวชิซูโอกะสเตเดียมอีโคป้าในเมืองชิซูโอกะประเทศญี่ปุ่นสภาโอลิมปิกแห่งเอเชียหรือ OCA ได้จัดงานแถลงข่าวก่อนการแข่งขันฟุตบอลหญิงเอเชียนเกมครั้งที่20จะเริ่มขึ้นในวันที่14กันยายนนี้โดยฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยอยู่ในกลุ่ม E ร่วมกับเจ้าภาพญี่ปุ่นไชนีสไทเปและเวียดนามซึ่งจะแข่งขันแบบพบกันหมดเพื่อนำทีมแชมป์กลุ่มรองแชมป์กลุ่มและอันดับ3ดีที่สุด2จาก3กลุ่มผ่านเข้ารอบน็อกเอาต์ต่อไปซึ่งโค้ชอัลเฟรดเนติพงศ์ศรีทองอินหัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยเข้าร่วมงานพร้อมได้เผยว่าตนนั้นพยายามเตรียมนักเตะให้มีแรงกระตุ้นและความพร้อมมากที่สุดเพราะการได้ลงเล่นกับทีมระดับโลกอย่างญี่ปุ่นสำหรับนักเตะบางคนอาจมีความกดดันอยู่บ้างแต่ตนก็พยายามเปลี่ยนความกดดันเหล่านั้นให้กลายเป็นแรงกระตุ้นเพื่อให้นักกีฬามีความมุ่งมั่นและสนุกกับการได้ลงแข่งขันกับทีมเจ้าภาพญี่ปุ่นอย่างเต็มที่สำหรับฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยจะเป็นชนิดกีฬาแรกของทัพนักกีฬาไทยที่ได้ประเดิมศึกเอเชียนเกมส์จะเตะนัดแรกวันที่14กันยายนนี้พบญี่ปุ่นในเวลา 17:30 นาทีตามเวลาประเทศไทยเบญจาพรปานปิ่นรายงานค่ะ
5: น้ำซุปน้ำยำน้ำจิ้มล้วนมีโซเดียมแฝงปากแห้งตัวบวมใจเต้นแรงเหนื่อยง่ายคุณอาจจะกำลังได้รับโซเดียมเกินโดยไม่รู้ตัวลดซดลดจิ้มลดเค็มลดโรคด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
2: ประฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.นะคะธมลรัตน์ขันธวินหุศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
0: จบการเสนอข่าว
6: จากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
7: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับ
8: ร้านกำนันมานะ
7: ตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อ
8: ร้านกำนันมานะ
7: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
8: ร้านกำนันมานะ
7: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจอส1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอส1 FM 94.5 MHz
9: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5
1: MHz ป้าเองใครแปลกหน้ามาไม่คลาดสายตาแน
2: ่ลุงไม่ปล่อยไว้ถ้ารู้ว่าใครขายผลิตหรือว่าเสพ
1: ลูกเด็กเล็กแดงใครไม่ว่างยายดูแลเอง
3: ผมนะชวนเพื่อนเล่นกีฬาทุกเย็นเลยฮะ
4: ขอเพียงร่วมแรงร่วมใจทุกชุมชนหมู่บ้านทั่วไทยจะปลอดภัยยาเสพติดรัฐในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: มีโจรอยู่แบบหนึ่งที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
6: แม่แบงค์ขอยืมสัก50,000
7: พ่อคะหนูขอยืม20,000ดีหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
5: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอส
8: อใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุงใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่มเบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
9: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
10: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
11: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
12: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: ดอกไม้ไหว้ครูสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะสมัยยังเป็นนักเรียนตัวน้อยนะคะถึงวันไหว้ครูทีไรเราต้องไปเก็บหญ้าแพรกดอกมะเขือแล้วก็ดอกไม้ชนิดอื่นๆจัดใจพานแซมด้วยข้าวตอกนำพานดอกไม้ไปไหว้ครูบาอาจารย์ที่พร่ำสอนเราด้วยความเหนื่อยยากปู่ย่าตายายคนยุคก่อนท่านมีศิลปะในการสร้างคุณธรรมพื้นฐานคือวินัยความเคารพและความอดทนให้เกิดขึ้นแก่ลูกหลานโดยไม่รู้ตัวเลยนะคะก็ด้วยการจัดให้มีพิธีไหว้ครูขึ้นแล้วก็หาสัญลักษณ์มาทดแทนคุณธรรมเหล่านี้ก็คือหญ้าแพรกข้าวตอกดอกมะเขือค่ะหญ้าแพรกนะคะเป็นสัญลักษณ์ของความอดทนเพราะว่าหญ้าแพรกมีคุณสมบัติทนมือทนเท้าทนแดดทนฝนทนลมทนแล้งสารพัดดูแต่สนามหญ้าบ้านเราสิคะเราเดินย่ำกันแล้วย่ำกันอีกคิดว่าคราวนี้หญ้าแพรกคงแหลกแน่แต่ว่าพอฝนตกลงมาหญ้าแพรกนี่นะคะกลับแตกยอดออกมาใหม่อีกแล้วเหมือนที่ครูบาอาจารย์ท่านอยากให้เรามีความรู้มากๆจะได้ช่วยเหลือตัวเองแล้วก็ช่วยเหลือผู้อื่นได้ด้วยเราก็ต้องทนให้ท่านสับโขกเขี้ยวเข็นเราต้องทนให้ได้นะคะเหมือนหญ้าแพรกที่ทนต่อการถูกเหยียบย่ำค่ะข้าวตอกเวลาเขาทำข้าวตอกเขาเอากระทะหรือว่าหม้อนะคะมาตั้งบนไฟแล้วก็นำข้าวเปลือกใส่ลงไปคั่วข้าวที่ถูกคั่วจนร้อนจนกระทั่งแตกแต่ว่าไม่หล่นออกนอกกระทะนะคะก็จะเป็นข้าวตอกที่สวยงามคนเราก็เช่นกันถ้าไม่อยู่ในวินัยเป็นนักเรียนแล้วโดดเรียนบ่อยๆก็เหมือนข้าวที่ตกไปนอกกระทะไม่มีวันเป็นข้าวตอกที่สวยงามได้หรอกนะคะส่วนดอกมะเขือเป็นสัญลักษณ์ของความเคารพและความอ่อนน้อมถ่อมตนปกติดอกไม้ทั้งหลายจะเบ่งบานชูช่อรับแสงตะวันแต่ดอกมะเขือนี่แปลกค่ะดอกของมันนะคะจะคว่ำหน้าลงเพราะฉะนั้นสัญลักษณ์ของความเคารพจึงได้ใช้ดอกมะเขือซึ่งมีลีลาของความอ่อนน้อมถ่อมตนอยู่เสมอค่ะยามใดที่ได้ยินบทเพลงที่ว่าครูบาอาจารย์ประทานความรู้มาให้อบรมจิตใจให้รู้ผิดชอบชั่วดีหลายคนคงคิดถึงครูอย่างน้อยวันปีใหม่หรือเทศกาลสงกรานต์เราควรหาโอกาสไปกราบไหว้ขอพรท่านมีของที่ระลึกนะคะติดไม้ติดมือไปฝากบ้างแค่นี้ท่านก็ชื่นใจจนน้ำตารินแล้วล่ะนะคะอย่าให้คำกล่าวที่บอกว่าครูเป็นเหมือนเรือจ้างพอส่งนักเรียนถึงฝั่งนักเรียนก็ถีบหัวส่งนะคะเรายังคิดถึงแล้วก็รำลึกนึกถึงพระคุณของคุณครูตลอดไปนะคะแล้วพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจศ1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จศ1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

ถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก่
2: ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม

0: าเสพติดเพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
1: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพ บกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
2: สถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ตอนที่12พอเพียงอย่างสมดุลค้นความคิดชีวิตที่พอเพียง
2: คนที่อยู่ในประเทศต้องมีคุณธรรม
3: ก็เข้าข่ายเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่ไม่ใช่จะรู้คิดค้นจนสร้างสินค้าออกมาแล้วโดยไม่คำนึงถึงผลเสียผลกระทบแก่คนรอบข้าง
2: ถ้าฉลาดหรือมีสติปัญญาโดยไม่มีคุณธรรมหนุนหลังเนี่ยมันพังในหลวงท่านตรัสว่าความรู้ต้องมีคุณธรรมเป็นเครื่องเคียงคู
1: ่ร่วมค้นหาและเข้าใจในเศรษฐกิจพอเพียงผ่านหลากหลายมุมมอง
4: หลักเศรษฐกิจพอเพียงสอนให้เราดำเนินชีวิตด้วยความมีเหตุมีผลรอบคอบรอบรู้และอีกสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้คือคุณธรรมเพราะคุณธรรมจะเป็นตัวสร้างสมดุลไม่ให้ใช้ความรู้ในทางที่ผิดชุมชนหนึ่งที่เป็นตัวอย่างดีๆในเรื่องนี้คือชุมชนบ้านเหล่ากกหุ่งตำบลสวนหม่อนอำเภอมัญจาคีรีจังหวัดขอนแก่นที่นี่เคยเป็นผืนดินแห้งแล้งเหมือนกับพื้นที่อื่นในแถบอีสานชาวบ้านก็ต่างคนต่างอยู่ไม่สนใจที่จะร่วมกันพัฒนาชุมชนอย่างจริงจังแต่ทุกวันนี้นะคะคนในหมู่บ้านต่างก็มีศูนย์รวมจิตใจอยู่ที่หลวงพ่อสุธีชาคโรเจ้าอาวาสวัดป่าบ้านเหล่ากกหุ่งผู้มาช่วยพลิกฟื้นความอุดมสมบูรณ์ของชุมชนทั้งด้านวัตถุและจิตใจโดยหลวงพ่อสุธีได้พยายามปลูกฝังคุณธรรมความอบอ้อมอารีมีน้ำใจให้แก่ชาวบ้านพร้อมกับปลูกจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมโดยท่านได้ริเริ่มการปลูกป่าให้เห็นเป็นตัวอย่างในเวลาเพียง5ปีชุมชนแห่งนี้ก็เริ่มเปลี่ยนไปในทางที่ดีชาวบ้านช่วยกันปลูกต้นไม้ทั้งในบริเวณวัดและรอบๆหมู่บ้านบางคนที่เคยทำเกษตรเชิงเดี่ยวอย่างการปลูกต้นหม่อนหรือมันสำปะหลังก็หันมาทำวรรณเกษตรพืชผลผักปลากลับมามีให้กินมีให้ขายช่วงหน้าร้อนหมู่บ้านก็ไม่แห้งแล้งเหมือนพื้นที่รอบๆและชาวบ้านก็ช่วยเหลือกันมากขึ้นหลวงพ่อสุธีชาคโรให้ข้อคิดว่าการพลิกฟื้นสิ่งดีๆเหล่านี้ต้องเริ่มต้นที่คนค่ะ
2: ถ้าบุคคลทั้งหลายทั้งปวงเป็นผู้ขวนขวายในกิจอันชอบธรรมก็ต้องมีคุณธรรมเป็นเครื่องหนุนหลังพอมีคุณธรรมมีศีลธรรมจริยบัญญัติก็จะเห็นค่าเพราะมีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ก็จะเห็นค่าของธรรมชาติเห็นค่าของการอยู่ร่วมกันในสังคมเอ๊ะทำไมเกิดภัยแล้งพอพวกเธอพูดว่าภัยแล้งมันเกิดขึ้นจากพวกเราตัดไม้ต้นไม้ป่าเขาเอาอย่างนั้นพวกเรามาร่วมแรงแข่งขันกันปลูกต้นไม้เถอะแล้วปลูกก็ต้องดูแลไม่ใช่ปลูกปล่อยปลาละเลยปลูกแล้วก็ปล่อยให้ฝูงโคกระบือเหยียบย่ำเข้าไปในระหว่างที่มันยังเล็กไม่ช่วยเหลือเกื้อกูลดูแลกันว่าให้มันโตก่อนค่อยปล่อยฝูงโคกระบือเข้าไปอันนี้เราต้องให้มันมีวิวัฒนาการอาศัยซึ่งกันและกันในโลกของการอยู่ร่วมกันในคือมนุษย์โลกของธรรมชาติวิทยานิเวศวิทยาก็ให้อาศัยคือกูลกันให้อาศัยกันโลกเป็นที่อยู่ของหมู่สัตว์โลกนะจะดีจะชั่วจะสูงจะต่ำจะดำจะขาวจะดีไม่ดีจะงามจะงามเย็นไม่เย็นเงียบไม่เงียบอยู่ที่พวกเรา
4: เมื่อมองเห็นสิ่งต่างๆว่าเกี่ยวข้องและสำคัญกับชีวิตแล้วเราจะปฏิบัติต่อสิ่งเหล่านั้นอย่างไรหลวงพ่อสุธียกตัวอย่างสิ่งที่จับต้องได้ใกล้ตัวเราที่สุดคือการปฏิบัติต่อธรรมชาติค่ะ
2: หลวงพ่อต้องการให้คนหยุดคิดแล้วมองธรรมชาติที่ตัวเองกำลังปรุงแต่งสร้างเขาขึ้นมาแต่ถ้าจริงธรรมชาติถ้าเราไม่ทำลายเขาเลยเราไม่ต้องไปปรุงแต่งไม่ต้องไปสร้างสารอะไรครับเพียงแต่คอยดูอย่าทำลายครับแต่ด้วยที่ธรรมชาติของเรามันส่วนหลายๆเนี่ยมันถูกทำลายเลยเพราะนั้นเราต้องไปคืนเขากลับมาฟื้นฟูเขากลับมาประคับประคองเขาอย่าทำลายล้างครับแล้วเราก็เอาเขาแหละเป็นตัวอย่างครับ
4: กฎธรรมชาติก็คือกฎแห่งความจริงนะคะกระทั่งโลก
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจเรทหารสื่อสาร1ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
6: สำสักฟอกอนุทินชัยชนกปมโกงสอบท้องถิ่นหัวสวไทย AI พาสปอร์ตภายในกันยายนนี้สักครู่มาติดตามค่ะ
7: สนับสนุนโดย
8: สบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ่มคอนเฟิร์มนะคะ
9: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
10: ยาแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
9: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
11: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาสามัญประจำบ้าน
12: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีดซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
13: เสียวฟันอะ
14: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไม
7: เปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
13: เสียวฟัน

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: สนับสนุนโดย
4: สบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: นายภริศวัชรสินธุส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้านสภาผู้แทนราษฎรกล่าวถึงความคืบหน้าการยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจว่าขณะนี้ได้รวบรวมรายชื่อรัฐมนตรีที่จะอภิปรายไม่ไว้วางใจแล้วโดยจะพยายามทำยติให้เสร็จและยื่นภายในกันยายนนี้ทั้งนี้ประเด็นที่ล็อกเป้าได้แก่การโกงสอบท้องถิ่นคดีโกงเลือกสว.และโครงการ THAI Passport ในส่วนตัวบุคคลมี2ชื่อที่พรรคฝ่ายค้านเห็นตรงกันคือนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกับนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมส่วนจะมีใครอีกบ้างขณะนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมจากทุกฝ่ายส่วนที่จะมีการอภิปรายเชื่อมโยงถึงบุคคลที่บุรีรัมย์หรือไม่นายภริศระบุต้องรอดูเนื้อหาสาระด้วยด้านโฆษกรัฐบาลตั้งข้อสังเกตฝ่ายค้านสร้างศัตรูทางการเมืองตัวใหม่หลังแคมเปญปราบทุนสีเทาไม่เป็นไปตามเป้าหมายชี้นำประเด็นรัฐบาลการเมืองในสภาคดีหัวสวมาเชื่อมโยงหวังสะสมกระแสคุณนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
6: นายแพทย์เอกภพเปลี่ยนพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีตั้งข้อสังเกตว่าฝ่ายค้านกำลังพยายามสร้างศัตรูทางการเมืองตัวใหม่เพื่อให้พรรคแกนนำรัฐบาลและพรรคภูมิใจไทยเป็นเป้าหมายหลักในการถูกโจมตีหลังแคมเปญปราบปรามกลุ่มทุนสีเทาในช่วงเลือกตั้งที่ผ่านมาไม่ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายโดยนายแพทย์เอกภพได้กล่าวผ่านรายการทูเดย์ไลฟ์ว่าขณะนี้มีการสร้างวัฒกรรมระบอบสีน้ำเงินเพื่อใช้โจมตีฝ่ายรัฐบาลทั้งที่ประเทศไทยมีระบอบการปกครองที่ชัดเจนคือระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขพร้อมมองว่ามีการนำประเด็นการบริหารงานของรัฐบาลการเมืองในสภารวมถึงข้อกล่าวหาเกี่ยวกับการเลือกสมาชิกวุฒิสภาหรือคดีหัวสวมาเชื่อมโยงกันเพื่อสะสมกระแสความไม่พอใจของประชาชนและสร้างอารมณ์ร่วมทางการเมืองก่อนการเลือกตั้งครั้งต่อไปส่วนข้อกล่าวหาเรื่องคดีหัวสวนายแพทย์เอกภพระบุว่าหากมีหลักฐานก็ควรเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบตามกฎหมายแต่ต้องตั้งข้อสังเกตว่าการนำรายชื่อหรือข้อมูลบางส่วนออกมาเปิดเผยทั้งที่การตรวจสอบยังไม่สิ้นสุดอาจกระทบต่อผู้ที่ถูกกล่าวหาและยังไม่มีโอกาสชี้แจงอย่างเต็มที่พร้อมมองว่าเรื่องดังกล่าวมีผลทางการเมืองควบคู่กันไปนอกจากนี้นายแพทย์เอกภพกล่าวถึงกรณีที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเลือกให้มาทำหน้าที่โฆษกรัฐบาลโดยระบุว่าจากประสบการณ์ที่เคยทำงานร่วมกันและเห็นกระบวนการเคลื่อนไหวทางการเมืองจากภายในทำให้พอรู้ทันแนวคิดและเกมการเมืองของฝ่ายต่างๆได้นี่เป็นผลชัยฟึกแต่งงานครับ
5: ตำรวจเปิดพฤติการ2เจ้าหน้าที่ DSI คอยประสานงานหิ้วเงินสดระหว่างลูกค้ากับจ่าพิชิตมีคลิปเสียงเป็นหลักฐานชัดเชื่อยังมีข้าราชการร่วมขบวนการคุณณัฐทิพย์สุดาโตรักษารายงานค่ะ
7: ความคืบหน้าการจับกุมเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI 2คนมีรายงานว่าจากข้อมูลเจ้าหน้าที่ DSI ทั้ง2คนทำหน้าที่ลักษณะเป็นตัวกลางในการประสานงานคอยหิ้วเงินสดระหว่างลูกค้าไปยังจ่าพิชิตที่เป็นตัวกลางของขบวนการโดยเรียกเก็บเงินจากผู้ที่ต้องการได้โควต้าเพิ่มอีกเท่าตัวหรืออาจมากกว่าเช่นจ่าพิชิตเรียกเก็บเงินการได้สิทธิ์เข้าบรรจุเข้าราชการ 250,000 บาทแต่เจ้าหน้าที่ DSI นั้นจะเรียกเก็บเพิ่มอีก 250,000 บาทอ้างเป็นค่าดำเนินการเพิ่มเติมนอกจากนี้ยังมีรายงานระบุอีกว่าเงินที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการดังกล่าวเป็นเงินสดจึงไม่มีหลักฐานที่เป็นเส้นเงินแต่เจ้าหน้าที่ได้ตรวจพบพยานหลักฐานสำคัญที่นำไปสู่การจับกุมเป็นคลิปเสียงการสนทนาผ่านไลน์รวมถึงภาพถ่ายวันเวลาและข้อมูลอื่นๆที่ใช้ประกอบเป็นพยานหลักฐานเจ้าหน้าที่จึงรวบรวมพยานหลักฐานเตรียมขยายผลไปยังบุคคลอื่นที่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยเชื่อว่ายังมีบุคคลที่เป็นข้าราชการที่มีตำแหน่งที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการนี้อีกหลายคนนายทิพย์สุดาตัวรักษาแรงค่ะ
8: ถ้าชอบน้องพี่ต้องมาแบบเต็มร้อยแต่ถ้าอยากจะหวานอีกสักหน่อยขอ 50% พอจ้าให้หวานปกติเท่ากับหวาน 50% ในเครื่องดื่มทุกประเภทนะคะศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกอยากให้คนไทยลดหวานแบบ 50% เพื่อสุขภาพที่ดีกันทั่วหน้านะคะ
5: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นนะคะทัพมนรัฐขันทวินหูศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
1: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
3: ร้านกำนันมานะ
9: 0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับ
3: ร้านกำนันมานะ
9: ตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อ
3: ร้านกำนันมานะ
9: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
3: ร้านกำนันมานะ
9: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz
10: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ฟ้าคอยหมู่ใหญ่แผ่นดินถิ่นฐาน
2: เพราะด้วยทรงรักและห่วงใยประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่ทุกเหล่าไม่เว้นแม้กระทั่งผู้ต้องขังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทรัพย์ที่ประชาชนได้ทูลเกล้าถวายเมื่อ1พฤศจิกายนให้กับกรมราชทัณฑ์เพื่อนำไปจัดหายาและเวชภัณฑ์ให้กับผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยทรงรักประชาชนของพระองค์ทุกคนเย็นศิระเพราะพระบริบาลเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: คุณผู้หญิงครับคุณคือเพศที่เก่งที่สุดของโลกคุณมีสิ่งที่ผู้ชายไม่มีนั่นคือความอดทนคุณแบกคนคนหนึ่งไว้ในท้องได้ถึง9เดือนและคุณก็ทนความเจ็บปวดที่ผู้ชายไม่มีวันเข้าใจตอนที่คุณคลอดลูกแล้วแค่เรื่องเลิกบุหรี่ทำไมคุณจะทนไม่ได้ผมเชื่อว่าคุณทำได้ด้วยรักและหวังดีจากสสส.และผู้ชายทุกคน
1: คุณรู้หรือไม่เงินค่าเหล้าเปลี่ยนเป็นอะไรได้บ้างจ่ายค่าไฟใช้1กลมจักรยานลูกราคา5แบนเตาแก๊ส2หัวราคา3กลม1แบนหม้อข้าวใหม่ระบบไอ้น้ำราคา4กลมมือถือจอสีดูทีวีฟังวิทยุเป็นไฟฉายได้ราคา5กลม2กระป๋อง1เป๊กถ้าไม่กินเหล้าก็เหลือเงินไปซื้ออะไรได้เพียบเลิกเหล้าเข้าพรรษานี้ถูกแล้วสสส.ยกนิ้วให้
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 MHz
1: ตอนที่15บริหารการเงินการลงทุนด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงค้นความคิดชีวิตที่พอเพียง
2: ความเสี่ยงมีอยู่ในทุกด้านในชีวิตและหลายครั้งเนี่ยความเสี่ยงเกิดจากความไม่รู้บางคนคิดว่าเขาเปิดร้านขายอาหารดูถ้าจะกำไรดีเราก็เปิดบ้างโดยไม่รู้เลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอการที่จะไปเปิดร้านอาหารเนี่ยต้องการความรู้อะไรบ้างความไม่รู้เนี่ยเป็นความเสี่ยงที่ทำให้คนเสียหายเยอะมาก
3: คนที่มีความโลภเนี่ยบางทีก็อาจจะลงทุนเกินตัวเราต้องประเมินตนเองเรารับผลขาดทุนที่อาจจะเกิดขึ้นเนี่ยได้ในระดับไหนอันนั้นก็จะเป็นตัวชี้วัดว่าระดับเพียงพอของเราเป็นอย่างไร
1: ร่วมค้นหาและเข้าใจใน
4: แสดงว่าคุณยังเข้าใจเศรษฐกิจพอเพียงไม่รอบด้านซึ่งน่าเสียดายที่คุณพลาดมุมมองด้านนี้ไปค่ะคุณนวพรเรืองสกุลอดีตนักบริหารการเงินที่ผันตัวเองมาเป็นที่ปรึกษาอิสระสะท้อนมุมมองแห่งความพอเพียงในโลกการเงินการลงทุนโดยได้แรงบันดาลใจมาจากพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะ
2: พระองค์ท่านพูดชัดเจนมากพร้อมกับยกตัวอย่างด้วยเราแต่ละคนเนี่ยควรจะต้องลงมือทำงานแล้วก็ท่านก็ชี้ให้เห็นนะคะว่าความพอเพียงเนี่ยเราควรจะต้องมีพออยู่พอกินพออยู่พอกินเนี่ยหมายความว่าไม่จำเป็นจะต้องวิ่งไปให้ทันโลกเขาในขณะที่เราเองยังมีปัญหาอื่นๆอยู่เนี่ยนะคะเราควรที่จะพยายามหันกลับมามองตัวเราเองและตั้งต้นสร้างรากฐานในชีวิตให้มีความแน่นซะก่อน
4: จากปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทั้งแบบพื้นฐาน

0: ารและแบบก้าวหน้าเศรษฐกิจพอเพียงแบบพื้นฐานคือการที่คนแต่ละคนสามารถพึ่งพาตัวเองได้ส่วนเศรษฐกิจพอเพียงแบบก้าวหน้าก็คือการพัฒนาสู่การแลกเปลี่ยนร่วมมือช่วยเหลือกันและไม่ว่าจะเป็นแบบใดก็ล้วนนำมาซึ่งความอยู่ดีมีสุขของสังคมด้วยกันทั้งนั้น
1: เศรษฐกิจพอเพียงถ้าจะโยงมาใช้กับเรื่องของการเงินการลงทุนเนี่ยนะคะสิ่งที่ดิฉันเองมองเนี่ยว่าคล้ายที่สุดเนี่ยก็คือชมรมออมทรัพย์ในหมู่บ้านไงคะเพราะว่าโดยส่วนใหญ่เนี่ยเงินฝากสำหรับระบบสถาบันการเงินปัจจุบันเนี่ยเงินฝากหาไม่ยากใครมาก็รับทั้งนั้นแต่เงินกู้เนี่ยจะให้ต้องวิเคราะห์แล้ววิเคราะห์อีกเนี่ยนะคะและชุมชนห่างไกลเนี่ยโอกาสจะได้เงินกู้จะน้อยเพราะว่าสถาบันการเงินซึ่งเขาอยู่ในส่วนกลางหรือว่าในชุมเมืองใหญ่ๆก็จะไม่รู้จักก็ตั้งชมรมออมทรัพย์ขึ้นมาจะได้มีเงินให้กู้กันเองมีเงินออมกันเองอยู่ในหมู่บ้านเลยขึ้นมาชุมชนที่แข็งแรงกว่านั้นหน่อยเนี่ยก็จะกลายเป็นระบบสหกรณ์ให้กู้ในหมู่สมาชิกพอมีเงินเหลือก็อาจจะไปให้สหกรณ์อื่นกู้นั่นก็คือเราเริ่มข้ามไปอีกหมู่บ้านนึงอีกชุมชนนึงนะคะแล้วพอเลยไปเนี่ยก็จะมีสมาพันธ์สหกรณ์ในท้ายที่สุดถ้าสหกรณ์มีเงินเหลือหรือมีเงินไม่พอมันก็จะไปในระดับชาติได้แล้วมันก็จะค่อยๆขยายไปอันนี้ค่ะคือดิฉันคิดว่าเป็นส่วนของการที่จะเห็นเรื่องระบบการเงินเริ่มต้นพึ่งพิงตัวเองค่อยๆขยายออกไปแล้วแต่ละคนก็จะฐานจะมั่นคงแข็งแรงระบบสหกรณ์และระบบออมทรัพย์หมู่บ้านเนี่ยมีอยู่แล้วแต่มักจะถูกละเลยไม่ให้ความเข้มแข็งเท่าที่ควร
0: ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไม่เพียงแต่สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางการเงินแต่ยังเป็นแนวทางที่กระตุ้นเตือนให้เราคำนึงถึงความเสี่ยงในระดับต่างๆซึ่งความเสี่ยงนี้สามารถควบคุมหรือลดลงได้ด้วยการแสวงหาความรู้ให้รอบด้านในสิ่งที่คุณสนใจลงทุนค่ะ
1: ความเสี่ยงมีอยู่ในทุกด้านในชีวิตอย่างยกตัวอย่างเช่นถ้าเราเป็นคนเดินถนนเนี่ยเราก็จะคิดว่าความเสี่ยงก็คือถูกรถชนเราก็จะมองว่าคนขับรถยนต์เนี่ยดีจังแต่ความเสี่ยงของคนขับรถยนต์ก็มีเรื่องอื่นรถเสียรถตายอุบัติเหตุซึ่งถ้าเกิดก็รุนแรงกว่าคนที่เดินชนกันเองอยู่ข้างถนนอย่างเงี้ยนะคะแต่ถ้าเราไม่ได้อยู่ในสถานะอันนั้นเนี่ยเราก็จะไม่รู้และหลายครั้งเนี่ยความเสี่ยงเกิดจากความไม่รู้ในการลงทุนเนี่ยจะเห็นเยอะมากนะคะบางคนคิดว่าเขาเปิดร้านขายอาหารดูถ้าจะกำไรดีเราก็เปิดบ้างโดยไม่รู้เลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอการที่จะไปเปิดร้านอาหารเนี่ยต้องการความรู้อะไรบ้างคนที่เห็นเขาเล่นหุ้นแล้วรวยๆก็ลงมั่งสิโดยที่ตัวเองก็ไม่เคยรู้ว่าความเสี่ยงของการลงทุนในหุ้นเนี่ยคืออะไรความไม่รู้เนี่ยเป็นความเสี่ยงที่ทำให้คนเสียหายเยอะมากเพราะฉะนั้นไม่ว่าเราจะทำอะไรในชีวิตสิ่งแรกที่ตั้งต้นก็คือหาความรู้ในเรื่องนั้นๆค่ะถ้าเรารู้ว่าความเสี่ยงคืออะไรเราก็รู้วิธีที่จะจัดการกับมันนะคะถ้าเราไม่รู้ความเสี่ยงคืออะไรเราก็คงจะจัดการกับมันไม่ได้
0: พร้อมๆกับคุณนวพรเรืองสกุลที่ปรึกษาอิสระที่เชื่อมั่นในการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในโลกการเงินการลงทุนดร.ประสานไตรรัตน์วรกุลอดีตเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกลต.ผู้คร่ำวอดในแวดวงการลงทุนกว่า10ปีปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชนผู้ผ่านประสบการณ์ในโลกการเงินการลงทุนมามากมายเห็นทั้งความสำเร็จและความล้มเหลวก็เชื่อมั่นในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเช่นเดียวกันค่ะเพราะปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวคิดที่เห็นถึงความเป็นจริงของโลกที่มีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นตลอดเวลาเราจึงต้องตระหนักในความไม่แน่นอนและเตรียมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นด้วยการไม่ประมาทคำนึงถึงความเสี่ยงซึ่งดร.ประสานเห็นว่าเราควรเริ่มต้นจากสิ่งง่ายๆคือจัดสรรชีวิตให้มีทั้งการออมและการลงทุนอย่างพอเหมาะค่ะ
2: เศรษฐกิจพอเพียงด้านหนึ่งก็คือให้บุคคลต่างๆเนี่ยคำนึงถึงความไม่แน่นอนในชีวิตเพียงก็ให้รู้ตัวเองจัดในเรื่องการออมการลงทุนเนี่ยให้พอเหมาะบางครั้งเราอาจจะต้องออกจากงานรายได้ที่เราเคยได้ก็อาจจะลดลงด้วยเหตุผลต่างๆในขณะเดียวกันรายจ่ายเนี่ยก็อาจจะมีเพิ่มขึ้นทั้งรายจ่ายที่พอจะมองคาดการได้กับรายจ่ายที่คาดไม่ได้เช่นอาจจะประสบอุบัติเหตุหรือข้าวของสิ่งของต่างๆมีราคาสูงขึ้นอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นการออมก็เข้ามาช่วยตรงนี้ส่วนในเรื่องการลงทุนก็เช่นเดียวกันซื้อหุ้นซื้อพันธบัตรหรือลงทุนสร้างโรงงานซื้อเครื่องจักรเนี่ยต่างก็ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของความเสี่ยงนะครับเช่นราคาหุ้นอาจจะตกอัตราดอกเบี้ยในตลาดการเงินเปลี่ยนแปลงโรงงานที่เราสร้างผลิตสินค้าแล้วอาจจะขายไม่ออกหรือขายได้น้อยอย่างนี้เป็นต้นแนวคิดเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงในความหมายนี้ก็คือว่าให้คิดถึงการบริหารจัดการเกี่ยวกับเรื่องความเสี่ยงต่างๆเหล่านี้ให้ดี
0: ในการบริหารจัดการความเสี่ยง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในโลกการเงินการลงทุนยังกระตุ้นเตือนให้เราเห็นความสำคัญของสิ่งที่เรียกว่าความรู้อีกด้วยค่ะเพราะมีหลายครั้งที่ความเสี่ยงนำมาสู่ความล้มเหลวผิดพลาดเพียงเพราะขาดความรู้ค่ะ
2: การลงทุนในรูปแบบต่างๆเนี่ยคนหนึ่งมองทิศทางถูกคนหนึ่งมองทิศทางผิดพลาดไปผู้ลงทุนเนี่ยควรจะต้องมีความรู้ความรู้เกี่ยวกับตนเองความรู้เกี่ยวกับคนอื่นความรู้เกี่ยวกับความเป็นไปในตลาดเรื่องหุ้นนี่ก็เป็นตัวอย่างที่ดีว่าเราเนี่ยอยู่ในฐานะเช่นไรควรจะลงทุนซื้อหุ้นในระดับเช่นไรที่จะเหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่เรายอมรับได้หุ้นที่เราเข้าไปซื้อเนี่ยเป็นหุ้นของกิจการประเภทใดกิจการเหล่านั้นเนี่ยอนาคตเป็นอย่างไรตลาดเติบโตหรือไม่มีสัดส่วนในการทำกำไรอย่างไรบ้างหากปราศจากความรู้เหล่านี้เนี่ยโอกาสที่จะผิดพลาดแล้วก็ได้รับผลกระทบนี่ก็จะมีมากด้วย
0: จุดเด่นที่สำคัญอีกประการหนึ่งของเศรษฐกิจพอเพียงคือการปรับพื้นฐานจิตใจไม่ให้มีความโลภซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งเรื่องใหญ่นะคะที่นักลงทุนต้องบริหารจิตใจไม่ปล่อยให้ความโลภเข้าครอบงำเพราะความโลภเป็นเหตุหายนะสำคัญของโลกแห่งการเงินการลงทุนค่ะ
2: คนที่มีความโลภเนี่ยบางทีก็อาจจะลงทุนเกินตัวเช่นสมมติว่าเรามีเงินออมอยู่ 100,000 บาทแต่คนที่เห็นหุ้นเนี่ยขึ้นบางทีก็มีความโลภแทนที่จะซื้อหุ้นเพียง 100,000 บาทหรือน้อยกว่า 100,000 บาทเนี่ยก็อาจจะไปกู้เงินจากคนอื่นเนี่ย 200,000 300,000 หุ้นกับราคาตกไม่สามารถที่จะมาชำระหนี้ได้ก็เรียกว่าก่อหนี้จนเกินตัวเนี่ยในการลงทุนสร้างโรงงานเหล็กอยากได้กำไรเยอะๆก็สร้างเยอะๆบางครั้งพอสร้างโรงงานเสร็จขายได้น้อยเพราะเศรษฐกิจอาจจะชะลอตัวยอดขายก็ต่ำลงไม่เป็นไปตามเป้าที่ตั้งไว้แต่ว่ามีเงินลงทุนไปแล้วทีนี้ถ้าทำเกินเลยเช่นไปก่อหนี้5เท่า10เท่าของทุนที่ตัวเองมีอยู่เวลาธุรกิจไม่เป็นไปอย่างนั้นก็ไม่สามารถที่จะชำระหนี้ได้บางครั้งก็ต้องถึงกับฟ้องล้มละลายไปแทนที่เราจะมีโรงงานที่ค่อยๆเติบโตก็กลายเป็นสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างไป
0: และก็มาถึงคำถามสำคัญนะคะหลายคนสงสัยว่าในโลกแห่งการลงทุนแค่ไหนจึงเรียกว่าเสี่ยงน้อยและแค่ไหนจึงพอเพียงดร.ประสานให้คำตอบกับเราในเรื่องนี้ค่ะ
2: เราต้องประเมินตนเองให้ได้ว่าเรารับผลขาดทุนหรือผลอันไม่พึงปรารถนาต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในระดับไหนอันนั้นก็จะเป็นตัวชี้วัดว่าระดับเพียงพอของเราระดับที่เหมาะสมของเราเนี่ยเป็นอย่างไรต้องไม่ตกเป็นทาสของความโลภเสี่ยงจนมากเกินไปเพราะเหตุการณ์ในอนาคตเนี่ยไม่เป็นไปอย่างที่เราอาจจะคาดคิดเอาไว้เนี่ยเราก็อาจจะได้รับผลกระทบรุนแรงจนกระทั่งอาจจะตั้งตัวไม่ได้
0: ท้ายที่สุดนี้เราต้องขอขอบคุณคุณนวพรเรืองสกุลที่ปรึกษาอิสระและดร.ประสานไตรรัตน์วรกุลกรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชนที่ร่วมสนทนาเปิดมุมมองการประยุกต์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในโลกการเงินการลงทุนซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงความผิดพลาดความเสียหายในการลงทุนได้เป็นอย่างดีในระดับหนึ่งค่ะ
3: การกู้เงินที่นำมาใช้ในสิ่งที่ไม่ทำรายได้นั้นไม่ดีอันนี้เป็นข้อสำคัญเพราะว่าถ้ากู้เงินและทำให้มีรายได้ก็เท่ากับทำให้ใช้หนี้ได้ไม่ต้องติดหนี้ไม่ต้องเดือดร้อนไม่ต้องเสียเกียรติพระราชดำรัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา4ธันวาคม2540เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อคนไทยสังคมไทยก้าวหน้าไปพร้อมกับความสมดุลอย่างมั่นคงและยั่งยืนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ป้าเองใครแปลกหน้ามาไม่คลาดสายตาแน
2: ่ลุงไม่ปล่อยไว้ถ้ารู้ว่าใครขายผลิตหรือว่าเสพ
1: ลูกเด็กเล็กแดงใครไม่ว่างยายดูแลเอง
3: ผมนะชวนเพื่อนเล่นกีฬาทุกเย็นเลยฮะ
4: ขอเพียงร่วมแรงร่วมใจทุกชุมชนหมู่บ้านทั่วไทยจะปลอดภัยยาเสพติดรักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
6: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
7: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดิหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
5: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอส
8: อใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุงใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่มเบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
9: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
10: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
11: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพ บกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
12: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

ธรรมะของท่านเจ้าคุณนรรัตน์ราชมานิตแห่งวัดเทพศิรินทราวาสกรุงเทพมหานครท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าคนเราเมื่อมีลาภก็มีเสื่อมลาภเมื่อมียศก็มีเสื่อมยศเมื่อมีสุขก็มีทุกข์เมื่อมีสรรเสริญก็มีนินทาเป็นของคู่กันมาเช่นนี้จะไปถืออะไรกับปากมนุษย์ถึงจะดีแสนดีมันก็ติถึงจะชั่วแสนชั่วมันก็ชมนับประสาอะไรพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐเลิศยิ่งกว่ามนุษย์และเทวดายังมีมารผจญยังมีคนนินทาติเตียนปุถุชนอย่างเราจะรอดพ้นจากโลกธรรมดังกล่าวแล้วไม่ได้ต้องคิดเสียว่าเขาจะติก็ช่างชมก็ช่างเราไม่ได้ทำอะไรให้เขาเดือดเนื้อร้อนใจและก่อนที่เราจะทำอะไรเราก็คิดแล้วว่าไม่เดือดร้อนแก่ตัวเราและคนอื่นเราจึงทำเขาจะนินทาว่าใส่ร้ายอย่างไรก็ช่างเขาบุญเราทำกรรมเราไม่สร้างพยายามสงบใจสงบกายสงบวาจาจะต้องไปกังวลกลัวใครติเตียนทำไมไม่เห็นมีประโยชน์เปลืองความคิดเปล่าๆ

ถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจริญทหารสื่อสารหนึ่งขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับธมลรัตน์ขันธวินหุค่ะมีสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดวันนี้สักครู่มาติดตามค่ะ
3: สนับสนุนโดย
4: เซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
5: เซนโซได
4: เปลี่ยนเลย
6: เลอา
7: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรส
8: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้า
9: เสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจาวรส
10: ได้ข่าวว่ารถ EV หายยางเปลี่ยนยาง
11: ไม่จริง
10: ได้ข่าวว่ารถ EV เปลี่ยนยางที่จ่ายแพงแพง
11: ไม่จริง
10: แล้วอะไรจริงอ่ะ
12: Be Quick ผู้นำยางรถ EV ตัวจริงมียางรถ EV ให้เลือกเพียบเริ่มต้นเพียงเส้นละ
8: ปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้า
9: เสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรให้ตำจาวรส
10: ได้ข่าวว่ารถ EV หายยางเปลี่ยนยาง
11: ไม่จริง
10: ได้ข่าวว่ารถ EV เปลี่ยนยางที่จ่ายแพงแพง
11: ไม่จริง
10: แล้วอะไรจริงอ่ะ
12: Be Quick ผู้นำยางรถ EV ตัวจริงมียางรถ EV ให้เลือกเพียบเริ่มต้นเพียงเส้นละ
10: เลอา
7: สบู่สมุนไพรเลอาจาวร
8: สสบู่สมุนไพรเลอาย
13: ังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
14: เสียวฟัน

0: ริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมงเซนโซไดเปลี่ยนเลย
1: สนับสนุนโดย
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: กระแสตอบรับดีเยี่ยมหลังแบรนด์สิริวรรณวรีเปิดตัววางจำหน่ายคอลเลกชันเฉพาะกิจเชียร์ทีมไทยผ่านหมวกและเสื้อกีฬาชุดพิธีการของนักกีฬาทีมชาติไทยในเอเชียนเกม

0: ครั้งที่20ที่นาโงย่าประเทศญี่ปุ่นล่าสุดเพิ่มช่องทางจำหน่ายผ่านไลน์ช้อปปิ้งรายได้ส่วนหนึ่งจากการจำหน่ายนำไปสนับสนุนนักกีฬาพาราลิมปิกผู้บังคับการกองปราบเผยความคืบหน้าคดีสมิโชต ศรีกาเออยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานตรวจสอบเส้นเงิน215ล้านบาทพร้อมขยายผลผู้เกี่ยวข้องคาดมีอีก 1-2 คนจ่อเรียกสอบสัปดาห์หน้าสมิโชต ศรีกาเอนอนเรือนจำสระบุรีคืนแรกนอนหลับปกติแต่มีเครียดเล็กน้อยราชทัณฑ์ดำเนินการแยกกักโรค5วันก่อนย้ายแดนมีอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำดูแลอย่างใกล้ชิดตำรวจอนุญาตปล่อยตัวชั่วคราว2เจ้าหน้าที่ DSI เอี่ยวทุจริตสอบท้องถิ่นหลังขอใช้ตำแหน่งประกันตัวอย่างให้การปฏิเสธทุกข้อหาพบพฤติการคอยประสานงานหิ้วเงินสดระหว่างลูกค้ากับจ่าพิชิตมีคลิปเสียงเป็นหลักฐานชัดเชื่อยังมีข้าราชการร่วมขบวนการพลตำรวจโทรุฑพลเผยผ่านรายการคุยกับครม.อนุทินพร้อมเดินหน้าแก้ไขปัญหายาเสพติดครบทุกมิติผนึกกำลังปราบสแกมเมอร์และอาชญากรรมข้ามชาติชี้ยึดทรัพย์เฉลี่ยคืนผู้เสียหายแล้วเกือบ130ล้านบาทพลพีย้ำขีดเส้นรายงานความคืบหน้าตรวจสอบสุสานเถื่อน8ลิ้วภายในวันอาทิตย์นี้พร้อมสั่งการทุกจังหวัดสำรวจการดำเนินการจัดสุสานอย่างเคร่งครัดฝ่ายค้านเตรียมยื่นซักฟอกอนุทินชัยชนกภายในกันยายนนี้ล็อกเป้าปมโกงสอบท้องถิ่นหัวสว THAI Passport ส่วนจะอภิปรายเชื่อมโยงถึงคนที่บุรีรัมย์ด้วยหรือไม่ต้องรอดูเนื้อหาสาระด้านโฆษกรัฐบาลตั้งข้อสังเกตฝ่ายค้านสร้างศัตรูทางการเมืองตัวใหม่หลังแคมเปญปราบทุนสีเทาพลาดเป้าชี้นำประเด็นรัฐบาลการเมืองในสภาคดีหัวสวมาเชื่อมโยงหวังสะสมกระแสรัฐบาลตั้งทีมเคลื่อนที่เร็ว21จังหวัดลุยกำจัดปลาหมอคางดำพร้อมเตรียมงบกลางเพิ่มเติม350ล้านบาทสนับสนุนงานเชิงรุกควบคุมและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดอย่างครอบคลุมสุรเชษฐ์ประวินวงศ์วุฒิสสพรรคประชาชนในฐานะประธานคณะอนุคมนาคมสภาเตือนรัฐบาลอย่าปล่อยเอกชนจับผู้โดยสารแอร์พอร์ตลิงก์เป็นตัวประกันหลังเสนอดีลเดินรถต่อ4เดือนแลกไม่ฟ้องคดีรถไฟเชื่อม3สนามบินซัดปัญหาสอกเขาเกิดมานานแต่รัฐบาลไร้แผนรับมือตำรวจนครบาลร่วมอย.ทลายแหล่งขายยาฉีดเปปไทด์เถื่อนส่งขายออนไลน์ยึดของกลางมูลค่ากว่า50ล้านบาทกรมการค้าต่างประเทศแจ้งเตือนผู้ประกอบการไทยเตรียมรับมือมาตรการการค้าสหรัฐหลังประกาศปรับขึ้นภาษีนำเข้าระบบอากาศยานไร้คนขับและชิ้นส่วนอาจกระทบภาคส่งออกไทย3ทุ่มคืนนี้ห้ามพลาดเนเน่รอยัลพร้อมเพื่อนๆวงโอโซนจะเปิดเวทีคอนเสิร์ตให้แฟนคลับได้หายคิดถึงอีกรอบที่ตลาดท้ายรถนาคาจังหวัดภูเก็ตก่อนบินไปลุยรอบชิงชนะเลิศเวทีอเมริกาก็อตไทเลนต์2026วันที่22กันยายนนี้โดยเนเน่และครอบครัวจะออกเดินทางจากท่าอากาศยานภูเก็ตในวันที่15กันยายน
1: ร่วมอนุรักษ์ภาษาไทยเพื่อความภาคภูมิใจของคนทั้งชาติด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
0: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 21 นาฬิกานะคะธมลรัตน์ขันทวินหุศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz
3: Beautiful music, beautiful songs for you.
4: Suchadradio.com, SUCHARTRADIO. เสนอรายการ
5: Beautiful music.

Parker's Mood ผลงานของ Charlie Parker มาเปิดรายการ Beautiful Music ในบ่ายเย็นวันเสาร์ที่เราอยู่กับเพลงในแนว Big Band Jazz และ Jazz Standard ฟังเพลง Jazz แบบสบายๆในวันเสาร์กันทุกวันเสาร์นะครับ Parker's Mood เป็นผลงานคลาสสิกเฉพาะตัวที่ Charlie Parker บันทึกเสียงไว้ในปี1948หรือพ.ศ. 2491โดยมีรากฐานมาจากดนตรีในแนวบลูส์ปีพ.ศ. 2496 King Pleasure ได้แต่งเนื้อขึ้นและเพลง Parker's Mood ก็กลายเป็นต้นแบบของเพลงในแนว Vocacy คือการแต่งเนื้อร้องขึ้นบนเมโลดี้หรือทำนองเพลงที่บรรเลงโดยเครื่องมือชนิดใดชนิดหนึ่งซึ่งในที่นี้ก็เป็นอัลโตแซกโซโฟนพอมีเนื้อเพลงขึ้นมาก็ทำให้คนเนี่ยเข้าใจและจินตนาการความหมายของเพลง Parker's Mood ได้ชัดเจนยิ่งขึ้นเพลงนี้ไม่ใช่เป็นการพรรณนาความรักธรรมดาธรรมดาแต่เป็นการล้ำลึกถึงบ้านเกิดของ Charlie Parker ที่เมืองแคนซัสซิตี้เมืองแคนซัสซิตี้ในเนื้อเพลงเป็นสัญลักษณ์ของจุดเริ่มต้นและจุดจบสุดท้ายของชีวิตของชาร์ลีย์พาร์เกอร์เพราะว่าท่านเกิดที่นี่แล้วก็เวลาที่ท่านเสียชีวิตร่างของท่านก็มาถูกฝังไว้ที่นี่ Parker's Mood จึงกลายเป็นบทกวีที่แสดงถึงความอาลัยอย่างลึกซึ้งดังนั้นผสมผสานอารมณ์ของ Going to Chicago เข้ากับการอำลาชีวิตในวลีเช่น Sing a little song to let the world know I'm really free สรุปถึงเรื่องของการโลดแล่นในชีวิตของท่านกับวงการเพลงซึ่งก็ดูเหมือนจะเป็นเรื่องบังเอิญหรือเปล่าที่อีกหนึ่งปีถัดมาชาร์ลีย์พาร์เกอร์ท่านก็เสียชีวิตปิดตำนานนักดนตรีคนสำคัญของวงการดนตรีเพลงแจ๊สไปอีกหนึ่งท่านนะครับชาร์ลีย์พาร์เกอร์จัดว่าเป็นอีกหนึ่งท่านที่เป็นผู้ก่อตั้งดนตรีแจ๊สในแนวบีบ็อปแล้วก็เป็นนักแซกโซโฟนอัลตราแซกโซโฟนที่ยอดเยี่ยมที่สุดในประวัติศาสตร์เขาได้สร้างระบบการแสดงด้นสดดนตรีแจ๊สสมัยใหม่ขึ้นโดยสมบูรณ์เช่นการเลือกโน้ตใหม่การเน้นจังหวะใหม่ลีพาร์เกอร์ได้รับการยกย่องจากนักดนตรีในรุ่นต่อๆมาว่าเป็นผู้กำหนดทิศทางของดนตรีแนวแจ๊สแบบบีบ็อปส่วนคนใส่เนื้อเพลงซึ่งวันนี้เราไม่ได้ฟังเวอร์ชันที่เป็นเนื้อร้องนะครับนั่นก็คือ King Pleasure ท่านเป็นนักร้องชาวอเมริกันที่นำเพลง Parker's Mood มาใส่ในร้องแล้วก็สร้างสรรค์เวอร์ชันคลาสสิกของเพลงนี้นักดนตรีคนดังอย่าง Van Morrison ก็ได้เคยออกมาให้สัมภาษณ์ว่าเขาได้รับอิทธิพลอย่างมากเลยทีเดียวกับแนวดนตรีของเขาจาก King Pleasureเวอร์ชันของ King Pleasure เองกับเพลง Parker's Mood นี้นะครับก็ได้รับความนิยมมากๆในเชิงพาณิชย์เพราะว่าในยุคนั้นเนี่ยจะกระจายอยู่ตามตู้เพลงพวกจุกบ็อกซ์ซึ่งเดี๋ยวนี้เราก็จะไม่ได้เห็นแล้วในประเทศไทยของเราเมื่อก่อนก็เคยมีนะครับเคยมีการไปแต่งเพลงลูกทุ่งไอ้หนุ่มตู้เพลงอย่างเงี้ยเป็นต้นจากสถิติที่ได้เก็บกันเอาไว้นะครับนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาจนถึงปลายปี2561เพลงParker's Mood นั้นได้ถูกบันทึกเสียงเอาไว้โดยศิลปินที่หลากหลายมากกว่า90เวอร์ชันทีเดียวก่อนที่เราจะไปฟังเพลงกันต่อ Beautiful Music ขอเชิญชวนคุณผู้ฟังทุกท่านน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์ด้วยการอัญเชิญพระราชหัตถเลขาของล้นเกล้ารัชกาลที่5พระราชทานแก่สมเด็จพระนางเจ้าสวัสดิ์ภาผ่องศรีมาอ่านให้คุณผู้ฟังได้ทราบกันนะครับเราไปต่อกันกับพระราชหัตถเลขาที่เมืองอิสมาเอลีลงวันศุกร์ที่7พฤษภาคมรศ116หรือ2439ตอนที่6 5โมงฉันขึ้นบกมีโปลิสถือปืนมารับนายเป็นคนเยอรมันเกณฑ์กันมาคอยตั้งแต่บ่ายโมงหนึ่งรถเจ้าเมือง3กัมปานี3ฉันขึ้นรถกับซิสกีปาชา
พราะเขาแทนเกดีฟแลนายคลองผู้หนึ่งไปดูที่วังซึ่งทำรับเอ็มเพรสยูเยนีเมื่อมาเปิดคลองทำหรูหรามากจำได้ที่ด้านหน้าเพราะเห็นในหนังสือพิมพ์แต่เดี๋ยวนี้ไม่ได้ทำอะไรเป็นที่เล่นละครบางคราวเท่านั้นต้นไม้ที่เห็นบนบกมากเป็นต้นสนมาแต่สุมาตราเราไปตามคลองน้ำจืดถนนปลูกต้นไม้สองข้างจะต้องแก้คำที่บอกผิดหลายแห่งคลองนั้นเท่าคลองหลอดเรือเดินได้ดีเรือไปมาเสมอแล้วไปออกที่เป็นทรายดูเหมือนตามฝั่งทะเลข้างตะวันตกทรายพูนเป็นกองยาวๆแต่กระนั้นเจ้าพวกชาวเมืองไปขุดปล่องอยู่ไม่มีผิดกับที่ฝังศพเป็นฝังทั้งเป็นแท้ไปในหมู่บ้านฝรั่งเศสหมู่บ้านเกรกพวกเหล่านี้เป็นคนมาอยู่ในอียิปต์นานแล้วเป็นลูกจ้างกัมปานีโดยมากเป็นเมืองฝรั่งอย่างเหนียวหน่อยทีเดียวต่อไปถึงบ้านชาวเมืองก็เป็นเมืองอียิปต์ทีเดียวคนต่างๆตั้งแต่ขาวเหมือนฝรั่งจนกระทั่งดำเป็นอ้ายมืดแต่พูดภาษาอาหรับทั้งนั้นแต่งตัวก็เสื้อยาวรัดเอวเหมือนกันโดยมากผู้หญิงก็คลุมหัวอย่างตุรกีแปลกแต่เจ้าของเมืองอาหรับแท้กลับแต่งตัวผิดไปใส่เสื้อดำหลวมๆแหวกอกมากของขายดูมีมากกว่าเอเดนมากผลไม้ก็มีดีๆส้มหวานมากแต่มีรสเปรี้ยวเจือเป็นมะยงชิดฉันเชื่อว่าผู้หญิงคงจะชอบมากแต่จะส่งไปเขาว่าเน่าเร็วนักส้มที่เอเดนสีแลรสเป็นมะเฟืองเว้นแต่ไม่เหม็นกินไม่เป็นเรื่องมาแวะดูเครื่องศิลาโบราณแล้วกลับมาดูโฮเทลเขาเรียกชื่อวิกตอเรียแต่ไม่ใช่ของอังกฤษจัดไม่เหมือนสิงคโปร์ที่เห็นมาดีมากเว้นแต่ห้องนอนจัดเป็นเมืองหนาวเห็นจะร้อนเต็มทีต้นไม้ขึ้นงามกุหลาบขาวเป็นพวงๆเล็กกว่าที่ประสังคฤหันโตสารีหน่อยหนึ่งต้นไม้องุ่นก็เป็นได้ดีที่จริงต้นไม้อะไรปลูกเป็นหมดเว้นแต่ไม่มีน้ำที่ต้นงามเพราะคลองน้ำจืดต้นไม้ใหญ่ที่เราระวังกลัวน้ำจะท่วมรากกันนั้นเขากลับให้ขุดให้ลึกรอบโคนต้นแล้วทำร่องตลอดกันมีท่อน้ำเปิดให้น้ำท่วม2เดือนครั้งหนึ่งเมืองนี้อัศจรรย์จริงๆเมื่อ30ปีไม่มีอะไรเดี๋ยวนี้คนถึง 3,000 เศษแต่ฝรั่ง300คนรถไฟก็เป็นของกัมปานีเหมือนกันคนที่ว่า 4,000 ที่ทำการนั้นเขาคิดลดเสมอเดี๋ยวนี้เหลือ 3,000 เศษเขาจะลดอีกเพราะงานน้อยลงเรื่องค่าคลองได้ความเป็นตัวละ9ฟรังเรือบรรทุกสินค้าเรือรบและเรือไม่มีสินค้าตัวละ6ฟรังกับ40ซองตรินเรือเราต้องเสียเกือบ500ปอนด์เรือเยอรมันไปเมื่อเร็วๆนี้เสีย 7,700 ฟรังเศสรวยพอใช้เรากลับลงมาก่อนมืดปาชากับนายทหารนอนที่โฮเทลบนบกแต่นายทหารที่ฉันว่าเป็นเติร์กผิดกับคนไอริสหมอไปได้ความมาอันหนึ่งกัฟเวอร์เนอร์เจเนอเรลในเมืองทั้ง3นี้ลงไปคอยรับที่ปอร์ตเซดมีหนังสือมาถึงสีกีปาชาให้เชิญฉันฟังดนตรีพรุ่งนี้ที่ปอร์ตเซดเวลายามหนึ่งเราได้กำหนดจะออกเรือเสียเวลาทุ่มหนึ่งฉันจึงต้องแสดงความเสียใจที่จะรับไม่ได้อังกฤษมีอำนาจมากคนอังกฤษเข้าทำการมากก็จริงแต่พวกแขกยังกลัวเกรงเกดิฟและขุนนางเติร์กมากอยู่ดูที่นี้ร้อนหนาวกลับกันเร็วเต็มทีเวลากลางวันร้อนพอพระอาทิตย์ตกก็รู้สึกหนาวฉันได้โทรเลขไปถึงแม่เล็กจากที่นี่สองฉบับเล่าไม่หมดแต่มากนักแล้วขอจบกันเสียทีพระประมาภิไธยจุฬาลงกรณ์ปร.เดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาต่อพระราชาทะเลขาฉบับต่อไปกันนะครับ
อีก3เพลงในแนวบิ๊กแบนด์แจ๊สและแจ๊สสแตนดาร์ดที่จะชวนคุณไปฟังเริ่มต้นกันที่เสียงร้องของ Blossom Dearie ท่านเป็นนักร้องในแนวแจ๊สที่เกิดที่เมืองอีสต์ดูรัมในมลรัฐนิวยอร์กมีเสียงร้องที่นุ่มนวลเหมือนกับสาวน้อยเลยจริงๆนะครับเสียงของท่านฟังแล้วเราจะรู้สึกผ่อนคลายรู้สึกอบอุ่นรู้สึกมีความสุขยังบอกไม่ถูกนอกจากเป็นนักร้องแล้วท่านก็ยังเป็นนักเปียโนแล้วก็เป็นนักแต่งเพลงทั้งเสียงร้องและแนวดนตรีในการเล่นของท่านนี้มายส์เดวิดส์เคยชื่นชมและยกย่องเอาไว้ว่าท่านเป็นผู้หญิงผิวขาวคนเดียวที่มีโซลคือมีจิตวิญญาณของการเล่นดนตรีร้องเพลงในแนวแจ๊สวันนี้เราจะได้นำเสียงของ Blossom Dearies ร้องเพลง Manhattan ซึ่งเป็นผลงานการประพันธ์ของ Richard Rodgers กับ Lawrence Hart เป็นผู้ใส่คำร้องคู่หูทางด้านดนตรีที่โด่งดังที่สุดในประวัติศาสตร์ละครเพลงอเมริกันเพลงดังๆที่ทั้งสองนี้เคยแต่งเอาไว้แล้วก็ยังประทับตราตรึงอยู่ในหัวใจของผู้ฟังทั่วโลกก็มีอย่าง Blue Moon, My Funny Valentine และ The Lady is a Tramp เป็นต้นนะครับเพลง Manhattan นั้นใช้วิธีการแต่งเพลงอย่างที่เขาเรียกว่าเป็นเทคนิคแบบ Irony คือใช้ความย้อนแย้งของสิ่งที่เกิดขึ้นเปรียบเทียบให้กลายเป็นความสวยงามเนื้อเพลงบอกเล่าถึงการฮันนีมูนของคู่หนุ่มสาวที่แน่นอนครับการจะไปฮันนีมูนแต่งงานจะต้องไปฮันนีมูนก็ต้องใช้งบประมาณมากมายแต่เพราะว่าเขาไม่มีสตางค์ฐานะก็ค่อนข้างจะขัดสนอาศัยอยู่ในนิวยอร์กก็เลยเลือกที่จะไปฮันนีมูนตามพื้นที่ต่างๆในนิวยอร์กนั่นแหละบรรยายความไม่สมประกอบของสถานการณ์ให้กลายเป็นภาพที่งดงามเพราะว่าเขามีความรักอย่างเช่นพูดถึงเวลาไปขึ้นรถไฟใต้ดินหรือเพื่อนบ้านเราก็จะเป็น MRT ใช่ไหมฮะแต่ว่าบ้านเราเนี่ยเวลารถไฟมาเนี่ยเขาจะมีกระจกปิดกั้นเอาไว้แต่ที่นิวยอร์กไม่มีครับรถไฟมันวิ่งผ่านอุโมงค์มานี่มันจะมีลมแรงอัดมาด้วยแล้วก็ในช่วงฤดูร้อนลมแรงอัดมันจะเป็นลมร้อนที่พูดผ่านเข้ามาในเพลงก็บรรยายว่าโอ้เป็นลมที่อบอุ่นสายลมที่อบอุ่นทั้งๆที่จริงๆแล้วใครเคยไปนิวยอร์กแล้วเคยมีประสบการณ์นี้จะรู้สึกได้นะครับว่าไอ้ลมร้อนที่มันมาที่บางทีมันมีกลิ่นอะไรตามมาด้วยเพราะอุโมงค์ใต้ดินเนี่ยเขาก็สร้างมาเป็นร้อยๆปีแล้วอะระหว่างที่ทั้งสองนั้นเดินฮันนีมูนอยู่ในแมนฮัตตันก็ผ่านไปที่ถนนมอสซึ่งก็จะเป็นพื้นที่ที่เขามีทำการค้าขายมีรถเข็นอะไรไปมาเสียงดังคงกริ่งคงกริ่งแต่ก็มองว่าเสียงรถเข็นที่ดังไปมานั้นมันเป็นอะไรที่เคลื่อนผ่านไปอย่างนุ่มนวลหรือแม้แต่จะไปรับประทานอาหารก็เลือกไปร้านที่ราคาถูกที่สุดโดยที่ตัวเองก็ยังไม่ได้เช็คนะว่าในกระเป๋านั้นมีสตังค์เท่าไหร่ถ้าไปแล้วไม่มีตังค์จ่ายค่าอาหารก็คงจะต้องอดอาหารไปด้วยกัน Manhattan เป็นเพลงที่บรรยายถึงความรักเมื่อมีความรักอยู่ที่ไหนไม่ว่ามันจะยากลำบากยังไงก็มีความสุขมีแต่คนที่เคยอยู่ในประสบการณ์นี้เท่านั้นแหละครับที่จะเข้าใจเพลงนี้อย่างลึกซึ้ง Blossom Dearie ท่านเสียชีวิตไปเมื่อปี2552สิริรวมอายุได้84ปีเพลงที่2ให้ฟังผลงานของ Dizzy Gillespie กับเพลง Mantica และปิดท้ายช่วงนี้กันด้วย Benny Goodman กับเพลง If Dreams Come True

0: Listening to beautiful music.
1: Music.
2: คุณผู้ฟังที่รักครับคุณอยู่กับผมต้นสุชาติชวางกูลใน Beautiful Music ทาง FM 94.5 MHz และทาง suchatradio.com บ่ายเย็นวันเสาร์แบบนี้เราก็จะมาฟังเพลงในแนว Big Band Jazz และ Jazz Standard กันมีเรื่องจะกลับเรียนให้กับคุณผู้ฟังได้ทราบว่า Beautiful Music จะอยู่ฟังเพลงเป็นเพื่อนคุณทาง 94.5 MHz จนถึงวันที่30กันยายนนี้เท่านั้นนะครับส่วนรายการที่เคยออกอากาศไปแล้วก็จะยังคงอยู่ที่ suchatradio.com ซึ่งคุณผู้ฟังสามารถที่จะกลับไปฟังย้อนหลังได้ทุกเมื่อทุกเวลาอยากฟังเพลงไปพร้อมกับเรื่องเล่าเกล็ดต่างๆสาระของเพลงความหมายของเพลงและข้อคิดอื่นๆรวมทั้งเป็นการฟังเพลงที่มีคนฟังเพลงเป็นเพื่อนจะตอนไหนก็ได้ครับที่1ที่2ที่3ตื่นมาตอนไหนอยากจะฟังก็กดเข้าไปที่ suchatradio.comไม่ต้องโหลดแอปพลิเคชันอะไรให้หนักเคลื่อนไม่เปลืองเน็ตปลอดภัยเข้าถึงได้ทุกพื้นที่บนโลกใบนี้ทุกเวลาครับอีก4เพลงในแนว Big Band Jazz ที่จะชวนคุณไปฟังไปเริ่มต้นกันที่ผลงานการประพันธ์ของสตีเฟนฟอร์สเตอร์ท่านเป็นกวีเป็นนักแต่งเพลงเป็นนักใส่คำร้องชาวอเมริกันจากเมืองโอเลนส์วิลล์ในเพนซิลเวเนียท่านแต่งเพลงSwanee River เอาไว้เมื่อปีพ.ศ. 2394หรือ1851ปีแรกในรัชกาลของล้นเกล้ารัชกาลที่4ในยุคนู้นเนี่ยนะครับยังไม่มีแผ่นเสียงยังไม่มีเทปยังไม่มีซีดียังไม่มี MP3 เพราะฉะนั้นการที่จะถ่ายทอดเพลงออกไปก็ต้องเป็นตัวโน้ตเพลง Swanee Riverหรือชื่อเต็มๆก็คือ Old Folks at Home มียอดการจำหน่าย Music Sheet หรือสมุดโน้ตของเพลงนี้มากกว่า20ล้านเล่มเลยทีเดียวเพลงนั้นบรรยายถึงความคิดถึงบ้านเกิดและก็แม่อย่างสุดซึ้งทั้งที่ตัวท่านเองเนี่ยไม่เคยไปที่แม่น้ำ Swanee ในฟลอริดาเลยด้วยซ้ำเพลงนี้กลายเป็นเพลงประจำรัฐฟลอริดาตั้งแต่ปี2478หรือ1935ปีแรกในรัชกาลของล้นเกล้ารัชกาลที่8และด้วยเนื้อเพลงที่มีความละเอียดอ่อนทางเชื้อชาตินะครับจึงได้ผ่านการแก้ไขหลายครั้งเพลง Swanee River บรรยายถึงความคิดถึงบ้านเกิดแล้วก็คุณแม่แล้วก็คนที่รักจากมุมมองของทาสหรือคนที่อยู่ต่างแดนพรรณนาถึงความปรารถนาที่จะกลับไปยังไร่เก่าแล้วก็ไปเจอแม่อีกครั้งหนึ่งในเวอร์ชันที่มีคำร้องนะครับจะมีคำร้องว่า Way down upon the Swanee River far far away กลายเป็นสัญลักษณ์ของจิตวิญญาณแห่งการกลับบ้านถ้าเราสังเกตนะครับเพลงนี้เนี่ยแต่งขึ้นก่อนที่จะเกิดสงครามกลางเมืองในอเมริกาในช่วงปี1860ถึง9ปีในยุคแรกนั้นเพลงนี้ถือเป็นเพลงที่แสดงออกถึงความคิดถึงครอบครัวต่อมาก็ถูกนำไปใช้ในบริบทต่างๆเช่นการแสดงของคณะละครสัตว์การร้องประสานเสียงของบรรดานักร้องประสานเสียงทั้งหลายแล้วก็ถูกใช้ไปในเรื่องของการเคลื่อนไหวเรียกร้องสิทธิพลเมืองทำให้เพลงนี้มันมีความหมายที่ซับซ้อนและก็หลากหลายมากยิ่งขึ้นแต่ในเวอร์ชันที่คุณกำลังจะได้ฟังนี้นะครับ Swanee River เป็นงานการบรรเลงของ Ted Helf and His Music ซึ่ง Tedเฮลฟ์นี่ท่านเป็นนายวงจากประเทศอังกฤษมีงานบันทึกเสียงไว้มากกว่า100อัลบั้มแล้วก็มียอดการจำหน่ายแผ่นเสียงมากกว่า20ล้านแผ่นเลยทีเดียวการนำเพลง Swanee River มาถ่ายทอดใหม่ในมุมมองของเท็ดเฮลฟ์ก็เลยกลายเป็นดนตรีภาษาดนตรีแบบ British Big Band Swing ของศตวรรษที่20ทำให้เราจินตนาการถึงความคิดถึงบ้านความทรงจำในวัยเยาว์ครอบครัวและสถานที่ที่เรารู้สึกว่าเป็นบ้านที่อบอุ่นความสุขที่ครั้งหนึ่งเคยมีและผ่านไปแล้วอย่างแน่นหนาบอกสัจธรรมของชีวิตที่ว่าเมื่อชีวิตผ่านไปสิ่งที่เราปรารถนาอาจไม่ใช่ความมั่งคั่งหรือชื่อเสียงแต่คือการได้กลับไปหาบ้านหาคนที่เรารักและความทรงจำที่มีคุณค่าเพลงที่2เป็นงานของบังค์จอห์นสันท่านเป็นนักทรัมเป็ตในแนวนิวออร์ลีนส์แจ๊สเจ จะมาบรรเลงเพลงพานามาซึ่งเป็นผลงานการประพันธ์ของวิลเลียมเฮนรี่ไทเออร์สนักแต่งเพลงและนายวงชาวแอฟริกันอเมริกันเป็นนักดนตรีแจ๊สในยุคแรกๆที่ทำให้ดนตรีในแนวแจ๊สผิวดำในนิวยอร์กได้รับการยอมรับท่านแต่งเพลงนี้พานามาเอาไว้เมื่อปี2454หรือ1911ปีที่2ในรัชกาลที่6ปีแรกที่ราชวงศ์ชิงถูกโค่นล้ม3ปีก่อนที่คลองปานามาจะขุดสำเร็จและเปิดใช้ในปี2457เพลงที่สะท้อนลักษณะของดนตรีแบบ New Orleans Jazz อย่างชัดเจนเพลงที่3เป็นของ Thelonious Monk กับเพลง Panonica และปิดท้ายช่วงนี้ด้วยผลงานของ Art Berkeley กับ Thelonious Monk ด้วยเพลง In Walked But

0: Beautiful.
1: You're listening to beautiful music.
2: คุณผู้ฟังที่รักครับ beautiful music ฟังเพลงเป็นเพื่อนคุณทุกวันที่นี่ตรงนี้จันทร์ถึงอาทิตย์ในแต่ละวันเราก็จะมีเพลงที่หลากหลายในแนวดนตรีต่างๆที่ไม่เหมือนกันนะครับอย่างวันเสาร์นี้ก็จะเป็นเพลงในแนว big band jazz และ jazz standard ในวันอาทิตย์ก็จะเป็นบุคคลพิเศษคือนักร้องที่มีผลงานยอดเยี่ยมเอกอุควรค่าแก่การศึกษารับฟังและชื่นชมหมายคุณได้ฟังได้รู้จักเพลงของท่านเหล่านั้นอย่างเต็มอิ่มเต็มที่ซึ่งตอนนี้เราก็อยู่กับตำนานที่ยังมีชีวิตอยู่ท่านผู้หญิงเชอรี่แบสซี่หรือเดมเชอรี่แบสซี่ส่วนวันจันทร์ก็จะเป็นเพลงในแนว R&B วันอังคารจะเป็นในแนว Country Musicเพลงที่ฟังง่ายๆมีเนื้อหาเนื้อความที่เกี่ยวกับชีวิตประจำวันของเราสะท้อนสภาพชีวิตในแต่ละยุคแต่ละสมัยส่วนวันพุธนั้นก็เป็นเพลงป๊อปตอนนี้เราอยู่กับทศวรรษที่1960หากคุณเดินทางมาถึงปี1962หรือพ.ศ.2505นะครับวันพฤหัสบดีก็จะเป็นการตอบจดหมายอ่านจดหมายแชร์ข้อมูลแชร์เรื่องเล่าความทรงจำต่างๆข้อคิดมุมมองที่คุณนั้นแชร์มากับเราพร้อมทั้งเปิดเพลงตามคำแนะนำเพลงที่คุณคิดถึงเพลงที่คุณอยากฟังวันศุกร์ก็จะเป็นเพลงของสหราชอาณาจักรหรือประเทศอังกฤษประเทศที่เป็นต้นทางภาษาอังกฤษที่เราใช้กันอยู่ทุกวี่ทุกวันนี่แหละครับเราก็ได้รับอิทธิพลทางดนตรีจากเขาไม่น้อยเลยทีเดียวดูกันว่าคนในประเทศอังกฤษนั้นเขาฟังเพลงแบบไหนอะไรกันบ้างในวันศุกร์The Beautiful Music ก็ขอกราบเรียนให้ทราบนะครับว่าเราจะอยู่ฟังเพลงกับคุณผู้ฟังไปจนถึงวันที่30กันยายนนี้เท่านั้นหากพร้อมเมื่อไหร่มีโอกาสเมื่อไหร่ก็อาจจะได้กลับมารับใช้กันอีกครั้งหนึ่งรายการที่เคยออกอากาศแล้วทั้งหมดถูกบันทึกเอาไว้บนเว็บไซต์ suchadradio.com คุณผู้ฟังก็กลับไปฟังตรงนั้นได้เสมอนะครับอีก3เพลงในแนว Big Band Jazz ที่จะชวนคุณไปฟังไปเริ่มต้นกันที่ผลงานของ Chet Baker กับเพลง My Buddy Chet Baker นั้นท่านเป็นนักเป่าทรัมเป็ตที่ร้องเพลงได้ดีน่าสนใจและก็มีอัตลักษณ์เฉพาะตัวเลยฟังเพลินๆตอนแรกเราอาจจะนึกว่าเป็นเสียงของผู้หญิงร้องนะครับแต่

ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-11 สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009ร้านกำนันมานะรับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได้
2: ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยหนอ
2: จากสสส.
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพ บกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
5: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
6: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
7: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
9: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์ตอนที่2เรียนรู้เพื่ออยู่อย่างพอเพียงค้นความคิดชีวิตที่พอเพียง
1: เมื่อก่อนเรานึกว่ามันรวมสมบูรณ์คงจะไม่มีหนี้สินแต่พอมาอยู่ที่นี่เมื่อก่อนนี่อย่างเดียวรวมสมบูรณ์แล้วก็ยังเป็นหนี้อยู่ความรวมสมบูรณ์หรือความแข็งแรงไม่ใช่คำตอบคำตอบสุดท้ายก็คือต้องรู้จักตัวเอง
0: ร่วมค้นหาและเข้าใจในเศรษฐกิจพอเพียงผ่านหลากหลายมุมมอง
2: ปัญหามากมายของสังคมไทยเกิดจากแนวคิดและการปฏิบัติที่ไม่มีความพอเพียงหลายคนอาจจะสงสัยแล้วนะคะว่าแล้วอย่างไรถึงจะเรียกว่าพอเพียงใครสงสัยแบบนี้เราไปร่วมกันค้นหาคำตอบผ่านเรื่องราวชีวิตของคุณเลี่ยมบุตรจันทาผู้นำชุมชนที่บ้านนาอีสานตำบลท่ากระดานอำเภอสนามชัยเขตจังหวัดฉะเชิงเทราหนึ่งในพื้นที่ที่คนในชุมชนได้น้อมรับพระราชดำริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตซึ่งก่อนที่คุณเลี่ยมจะได้เรียนรู้ถึงความพอเพียงเขาก็ต้องผ่านวิกฤตบางอย่างซึ่งทำให้เขาหันมาเลือกใช้ชีวิตในแบบพอเพียงค่ะ
1: เมื่อก่อนผมทำไร่ก็หนีจากภาคอีสานมาก็จากการทำไร่มันทำจนเจ๊งไงฮะขายหัวมันไม่พอนี่สุดท้ายก็ขายที่ดินใช้นี่พอมาอยู่ที่นี่ก็มาทำพืชเชิงเดี่ยวเช่นเดิมก็ปลูกพวกข้าวโพดพวกถั่วเหลืองแต่พอปลูกไปปลูกมาก็ไปเจอปัญหาอย่างเก่าปัญหาหนี้สินปัญหาหนี้สินไม่เท่าไหร่นะสิ่งที่รุนแรงมากกับชีวิตครอบครัวคือปัญหาครอบครัวแม่ยายตุ้ยเนี่ยก็จะบ่นจะด่าประจำเวลาเมียด่าที่พึ่งผมก็คือไปกินเหล้านะครับพอเมาเหล้าก็เที่ยวต่ออย่างเงี้ยมันก็ทะเลาะกันรุนแรงในครอบครัวช่วงปี36เนี่ยถือว่าเป็นปัญหาที่รุนแรงในครอบครัวหนี้สินมันสุดเพดานแล้วธ.ก.ส.ไม่ให้กู้เพิ่มแล้วพอสุดตรงนี้นี่เราก็ไม่มีทางออกความหวังสุดท้ายก็พึ่งอบายมุขพึ่งหวยเนี่ยบาทหนึ่งได้ตั้ง500อย่างเงี้ย ใช่ไหมถ้าถูกหวยมีเงินใช้หนี้เมื่อไหร่ก็สามารถที่จะมาเถียงเมียได
2: ้และสิ่งที่ช่วยให้คุณเลี่ยมเริ่มเห็นทางออกจากสารพัดปัญหาที่เผชิญอยู่ก็คือการได้เข้าร่วมวงสัมมนาเมื่อปี2539กับผู้ใหญ่วิบูลย์เข็มเฉลิมปราชญ์ชาวบ้านผู้โด่งดังจากแนวคิดวณเกษตรในแถบจังหวัดฉะเชิงเทราการสัมมนาในครั้งนั้นนะคะทำให้คุณเลี่ยมได้ข้อคิดในเรื่องการจัดการชีวิตของเกษตรกรไทยเพื่อให้พ้นจากวังวนปัญหาหนี้สินซึ่งสิ่งแรกที่คุณเลี่ยมได้รับการแนะนำให้ปฏิบัติก็คือการทำบัญชีรายจ่ายในครอบครัวและนั่นคือจุดเริ่มต้นการเปลี่ยนแปลงในชีวิตค่ะ
1: ลองไปทำรายจ่ายดูดิฮะถ้าคนทำรายจ่ายเนี่ยจะรู้ด้วยว่าที่จำเป็นเนี่ยประมาณ 25% ที่คนจ่ายแล้วทุกคนส่วนมากที่จ่าย 75% คือไม่จำเป็นเลยลูกชายผมจะเถียงผมเนี่ยผมให้ทำบัญชีรายจ่ายลูกปิดเทอมทุกปีเนี่ยผมก็จะเอาทุกคนในครอบครัวมานั่งอภิปรายเรื่องรายจ่ายกันพอเอาบัญชีรายจ่ายมาดูเราก็เห็นไอ้นี้มาจ่ายได้ไหมลูกมันตายไหมเช่นเป๊ปซี่โค้กเนี่ยถ้าไม่ซื้อไม่กินตายไหมลูกเขาบอกไม่ตายพ่อไม่ตายเลิกได้ไหมอ่ะถ้าเลิกได้หนูมีเงินเหลือปี 2,000เขานึกได้แค่เรื่องเป๊ปซี่ฮะอย่างอื่นเขาก็เริ่มนึกออกในนี้ลูกชายผม2คนเนี่ยพอปิดเทอมเนี่ยเขาจะมีเงินเหลือทุกปีแค่จัดการเรื่องรายจ่ายไอ้ที่จำเป็นกับไม่จำเป็นแยกให้ได้
2: เมื่อตัดรายจ่ายที่ไม่จำเป็นออกไปนะคะครอบครัวก็มีเงินเหลือเก็บมากขึ้นหนี้สินลดลงขณะเดียวกันคุณเลี่ยมก็เริ่มเรียนรู้ที่จะพึ่งคนอื่นให้น้อยลงพึ่งตนเองให้มากขึ้นโดยปลูกทุกอย่างที่กินได้และกินทุกอย่างที่ปลูกตามวิถีแห่งความพอเพียงปรัชญาการดำเนินชีวิตอย่างยั่งยืนที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานแก่ปวงชนชาวไทย
1: ผมได้นำแนวพระราชดำรัสของพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยมาใช้กับวิถีชีวิตจริงโดยเฉพาะพระราชดำรัสที่พระเจ้าอยู่หัวบอกว่าปลูกพืช3อย่างได้ประโยชน์4อย่างก็คือปลูกพวกไม้ผลไม้ผลที่เขาร้องเป็นเพลงฮะพวกพุทรามังคุดละมุดลำไยมะเฟืองมะไฟมะกรูดมะนาวมะพร้าวส้มโออย่างเงี้ยอันที่2ก็คือไม้ใช้สอยไม้ใช้สอยที่พระเจ้าอยู่หัวทรงเน้นมากก็คือเรื่องปลูกยางนาเพราะยางนามันจะให้ผลที่คุ้มค่าเป็นไม้ใช้สอยเพราะไม้ยางนาเนี่ยสามารถที่จะเจาะน้ำมันยางมาใช้ได้นะครับแล้วก็แปรรูปได้เนื้อไม้ก็ใช้ได้แล้วก็ไม้ทำเชื้อเพลิงไม้ทำเชื้อเพลิงเนี่ยมันก็สามารถที่จะใช้ได้ทุกไม้นั่นนะอย่างพวกไม้มะพร้าวไม้กระเบาไม้โอบไม้กระบอกพวกนี้เวลาเอาไปทำเชื้อเพลิงเนี่ยมันให้พลังงานสูงทำฐานก็ให้ฐานกล้าดีทำนะครับประโยชน์อันที่4ก็คือมันทำให้ความบริสมบูรณ์กลับคืนมา ในป่าที่เป็นธรรมชาติในอากาศที่มันบริสุทธิ์แล้วก็ได้พืชชะล่างที่มันเกิดขึ้นมากมายพืชสมุนไพรโดยที่เราไม่ต้องปลูกเลยนกมาปลูกให้พอมีป่านกมันก็ชอบบินมาเกาะมาอะไรพอเวลามาเกาะนกก็จะมาปลูกต้นไม้ให้มากมายกายกอง
2: ด้วยแนวคิดเช่นนี้เองค่ะทำให้คุณเลี่ยมตัดสินใจเลิกทำไร่แบบเดิมๆที่เป็นการปลูกพืชเชิงเดี่ยวหันมาปลูกพืชหลากหลายชนิดผสมกันซึ่งไม่ใช่การปลูกเพื่อขายนะคะแต่ปลูกเพื่อกินเพื่อใช้เองในครอบครัวเมื่อเหลือกินเหลือใช้จึงค่อยแบ่งขายช่วงแรกวิถีปฏิบัติของคุณเลี่ยมกลายเป็นสิ่งแปลกแยกในหมู่บ้านนะคะแต่นานวันเข้าสิ่งที่ทุกคนเห็นก็คือชีวิตครอบครัวคุณเลี่ยมเริ่มกลับมามีความสุขคุณเลี่ยมเลิกดื่มเหล้าเลิกเที่ยวเตร่หนี้สินลดลงจากที่เคยเจ็บป่วยเพราะสารเคมีที่ใช้ปลูกผักขายก็มีสุขภาพดีขึ้นหลายคนจึงเริ่มเห็นคล้อยตามค่ะ
1: ก็ผมประเมินจากเมื่อก่อนผมขายของได้ขายพริกขายมะละกอขายผักต่างๆขายปลาขายไก่เนี่ยขาพวกนี้ก็วันหนึ่งหลายร้อยอ่ะแต่ทุกวันนี้ไม่ค่อยได้ขายคนในชุมชนไม่ค่อยได้ขายแล้วเพราะเขาก็เริ่มไปปลูกกินเองผมก็ถือว่ามันขยายได้เมื่อก่อนบ้านนายสารเข้ามาก็จะเป็นโล่งเดี๋ยวนี้ก็เห็นต้นไม้เต็มรอบรั้วก็มีของกินซึ่งถ้าเราทำกินซะเองแล้วก็เหลือค่อยขายมันเป็นเรื่องดีกว่าขายเราเงินมาซื้อกิน
2: ผลจากการลงมือปฏิบัติจริงทำให้คุณเลี่ยมได้ค้นพบด้วยตัวเองว่าอะไรคือความพอเพียงและการดำเนินชีวิตแบบพอเพียงสร้างความสุขที่ยั่งยืนได้อย่างไร
1: ชีวิตเราก็แค่นี้นะครับถ้าใช้จ่ายที่มันสมดุลกับชีวิตทุกอาชีพไหนก็แล้วแต่มันก็จะทำให้ชีวิตไม่เดือดร้อนไม่ดิ้นรนเมื่อไม่ดิ้นรนมากจนเกินไปมันก็ไม่เบียดเบียนคนอื่นนั่นแหละโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยบ้านเรามันเป็นภาคเกษตรกรรมซึ่งเกษตรกรประมาณ40 ล้านคนเนี่ยถ้าทำตามแนวพระราชบัญญัติของในหลวงเนี่ยโอ้สังคมสงบสุขเลยครับเพราะทำแล้วกินแล้วใช้และที่สำคัญที่ตัวเองกินตัวเองใช้เนี่ยเอาไปคนอื่นกินคนอื่นใช้มันส่งผลต่อสุขภาพคนอื่นได้ด้วยแล้วคนอื่นก็จะไม่เดือดร้อนด้วยนะครับปัญหาต่างๆที่มันมากมายก่ายกองก็จะค่อยลดลง
2: ความพอเพียงในแบบที่คุณเลี่ยมได้เรียนรู้ไม่เพียงใช้ได้กับเกษตรกรเท่านั้นนะคะคุณเลี่ยมเชื่อว่าเศรษฐกิจพอเพียงคือปรัชญาที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้กับทุกคนทุกอาชีพค่ะ
1: พระเจ้าอยู่หัวเนี่ยเหมือนท่านให้ความรู้ผมเชื่อถ้าใครก็แล้วแต่ที่นำพระบัญญัติของในหลวงสู่การปฏิบัติจริงอ่ะมันเป็นความรู้จริงที่สัมผัสได้แล้วผมก็เชื่อว่ามันใช้ได้ทุกอาชีพเลยเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงผมว่าเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงมันเป็นปรัชญาเป็นเครื่องมือของการเรียนรู้ที่สำคัญเรียนรู้ตัวเองเหมือนผมนำพระบัญญัติของท่านมาทดลองใช้ได้เรียนรู้เราคือใครมีอาชีพอะไรมีความสามารถมีศักยภาพแค่ไหนก็ทำตามความสามารถตัวเองอ่ะแล้วเอาความรู้ที่ตัวเองมีเอามาทำเรื่อยๆทำบ่อยๆมันเกิดความชำนาญนะอย่างกรณีนี้ผมลองเอาอ้อยมาหีบมาเคี่ยวปั่นน้ำให้เป็นตัวเลยนะทำน้ำอ้อยกินเองพอทำไปแล้วมันเกิดความชำนาญมันทำได้
2: คุณเลี่ยมเคยหนีความแห้งแล้งจากแผ่นดินอีสานบ้านเกิดมาที่จังหวัดฉะเชิงเทราโดยเขาหวังว่าความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่แถบภาคตะวันออกจะช่วยให้ชีวิตของเขาและครอบครัวดีขึ้นแต่ถึงวันนี้วันที่คุณเลี่ยมได้ก้าวผ่านวิกฤตได้เรียนรู้วิถีแห่งความพอเพียงเขาจึงค้นพบว่าทางออกที่แท้จริงของชีวิตคืออะไร
1: ที่นี่อุดมสมบูรณ์ก็ตามกันมาแล้วก็มันไม่ใช่คำตอบใช่ไหมคะจะอุดมสมบูรณ์จะแห้งแล้งมันก็ไม่ต่างกันเพราะเราไม่ได้รู้จักตัวเองเมื่อก่อนเรานึกว่าอุดมันอุดมสมบูรณ์ก็คงจะไม่มีหนี้สินแล้วผมก็สัญญาความอุดมสมบูรณ์หรือความแห้งแล้งไม่ใช่คำตอบคำตอบสุดท้ายก็คือต้องรู้จักตัวเองเพราะรู้ตัวเองก็จะได้รู้ปัญหาเลยพอรู้ปัญหาเรามันก็สามารถที่จะแก้มันได้
2: เรื่องราวชีวิตของคุณเลี่ยมบุตรจันทาแห่งบ้านนายอีสานตำบลท่ากระดานอำเภอสนามชัยเขตจังหวัดฉะเชิงเทราคงพอทำให้เราเห็นภาพชัดเจนขึ้นนะคะว่าเราจะดำเนินชีวิตอย่างไรบนเส้นทางแห่งความพอเพียงไม่ว่าจะอยู่ในอาชีพไหนหรืออยู่ในภาคส่วนใดของสังคมหากเรารู้จักตนเองรู้จักประกอบอาชีพดำเนินชีวิตบนพื้นฐานทรัพยากรที่เรามีอยู่ทุกคนก็สามารถค้นพบความอยู่ดีมีสุขแบบยั่งยืนเช่นเดียวกับครอบครัวของคุณเลี่ยมค่ะ
3: เชื่อว่าประเทศไทยจะสามารถพ้นวิกฤตได้ดีกว่าหลายประเทศเพราะแผ่นดินนี้ยังเหมาะสมกับความเป็นอยู่ได้อย่างที่เคยพูดกันมาหลายปีแล้วภูมิประเทศยังให้คือเหมาะสมแต่ความเป็นอยู่ต้องไม่ฟุ้งเฟ้อต้องอยู่อย่างประหยัดและต้องไปในทางที่ถูกพระบรมราโชวาทเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา4 ธันวาคม 2540เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อคนไทยสังคมไทยก้าวหน้าไป พร้อมกับความสมดุลอย่างมั่นคงและยั่งยืนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
2: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
3: เคยสงสัยไหมว่าทำไมบางคนพบวิกฤตในชีวิตแต่ไม่เคยหยุดคิดทำความดี
4: ฉันอาจเป็นหนี้สินล้นพ้นตัวแต่ก็พร้อมสู้ปัญหาและไม่คิดค้ายาเสพติด
5: ผมอาจจะไม่เก่งกาจในสายตาคนอื่นแต่ก็เป็นหนึ่งแรงสำคัญของชุมชน
6: โรงงานถูกปิดผมอาจจะสิ้นหวังแต่ไม่คิดทำร้ายตัวเองด้วยการหันเข้าหายาเสพติด
3: ความดีทำได้ง่ายนิดเดียวเพียงไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
7: เมนูวันนี้พุงต้มพะโล้แหมกำลังเดือดเชียวแล้วนี่ก็อีกจานพุงเชื่อมโรยน้ำตาลเจิมซะแล้วนั่นพุงสามชั้นลงทอดในน้ำมันดำชาชาอุ้ยชอบไม่ชินเหรอโน่นอีกข้าพุงไก่ข้าพุงหมูข้าวเหนียวมูนพุงพุงราดช็อกโกแลตกินไม่ลงละสิก็ลองมองอาหารให้เป็นพุงแบบนี้คุณน่ะก็กินไม่ลงแล้วข่มอารมณ์อยากกิน1ใน3อต้านไผ่อ้วนลงพุง
8: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
9: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพ บกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
10: สถานีวิทยุจอสอ1

0: าน่องหรือไปเล่นเครื่องไกลๆลังวัวได้ไหมเนี่ยลูกค้าว่าหูแตกกันหมกแล้ว
1: โหยป่าไม่ใจเลยอ่ะรถมันแรงอ่ะคนมันแรงอ่ะรู้เปล่าโหวัยรุ่นเสียงมาร์กอ่ะ
2: นี่น่องแกมาก็ดีแล้ววันก่อนนะผู้ใหญ่ไปรักไอ้แมงกลับมาตกลงมันเลิกยาได้แล้วจริงเหรอฮะ
0: แน่นิ่งตาชาวบ้านอีกแล้วนะเออแต่ว่าก็อยากจะรู้นะแกเห็นมั่งๆหรือเปล่าอ่ะมันจะไปติดยาอีกไหมอ่ะ
1: ก็พอกันนั่นแหละอยากรู้เรื่องชาวบ้านกันทั้งคู่เลยฉันว่ามันต้องรักษาได้อะมั้งก็เห็นมันนะไปช่วยชาวบ้านสร้างฝายท้ายหมู่บ้านดูขยันขันแข็งดีนี่นะ
3: พูดถึงใครกันอยู่เหรอ
1: ก็แจ๊กุลาบกับแปะสิผู้ใหญ่อยากรู้เรื่องแมนว่ามันติดยาแล้วรักษาได้จริงไหม
2: แหมอยากรู้ที่ไหนเขาเรียกว่าห่วงใยเพื่อนมนุษย์ยาม
3: ันก็ต้องรักษาได้สิหมอยังบอกแล้วว่ามันหายแล้วนะถ้าจะให้มันไม่กลับไปติดอีกอ่ะคนที่บ้านต้องช่วยกันดูแลคนในชุมชนอย่างเราต้องให้โอกาสนี่ข้าให้มันไปช่วยชาวบ้านสร้างฝายได้ข่าวว่ามันขยันใช้ได้เลยนะได้วิชาก่อสร้างตอนฝึกอาชีพระหว่างบำบัดรักษามาด้วย
0: ว่าดูคงไม่ผิดจริงๆนะอย่างไอ้แมงอ่ะมึงต้องรักษาหายอ
2: ่
0: ะ
2: แหมเมื่อกี้ยังว่ามันไปติดยาอีกหรือเปล่าเลยตาแปะปากสว่าง
0: โอเค
3: ไม่ได้เลยนะจะมาดูถูกเหยียดหยามหรือนินทาคนอื่นๆไม่ดีเกิดชาวบ้านไปพูดต่อไอ้แมนมันได้ยินมันจะเสียใจเอานะเราต้องเป็นกำลังใจว่ามันเลิกได้สำเร็จไอ้ที่หมอรักษาก็รักษาได้แค่อาการทางกายที่เหลือก็ขึ้นอยู่กับตัวมันเองและพวกเราในชุมชนนี่แหละที่จะต้องช่วยกันดูแลให้บอกลายาเสพติดได้อย่างถาวร
1: เนี่ยฉันก็ว่าจะไปชวนมันมาขี่มอเตอร์ไซค์รับจ้างจะได้มีงานทำ
3: เออเข้าท่าดีนี่ไอ้โนช่วยดูมันหน่อยนะจะได้มีเพื่อนคุย
0: ชลีเหรอไอ้โนเรียกพวกลึกกันมาบึ้งบึ้งบึ้งหน้าล้างงัวอีกอ่ะ
1: อ้าวถ้าฉันไปบึ้งในร้านแปะแล้วค่อยมาว่ากันแล้วกันนะฉันไปแล้วผู้ใหญ่หวายรุ่นเสียงมาร์กอะ
4: เรื่องสั้นท้ายตลาดการติดยาเสพติดคนทั่วไปมักคิดว่ารักษาไม่ได้แต่แท้จริงแล้วสามารถรักษาได้โดยการรักษาทางการแพทย์ร่วมกับทางจิตเวชเพื่อให้เกิดแรงจูงใจในการปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมโดยขั้นตอนในการบำบัดนั้นมีกระบวนการ4ขั้นตอนคือขั้นเตรียมการจะเป็นการประเมินและสร้างความจูงใจขั้นทอนพิษยาเป็นการรับผู้ป่วยในระยะเวลา 2-4 สัปดาห์ขั้นฟื้นฟูสมรรถภาพระยะเวลาขั้นต่ำ 4-6 เดือนและขั้นตอนติดตามผลจะใช้เวลาติดตามผลและช่วยเหลือ 1-2 ปี
5: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
6: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
7: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพ บกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
8: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-11 สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009ร้านกำนันมานะรับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร
2: วันเพ็ญเดือน12น้ำขนองแต่ไม่มียิ่งว่าโอ้โอ

94.5 MHz คุณผู้ฟังครับระยะทาง100เมตรบนท้องถนนมีอะไรบ้างเสาไฟฟ้า4ต้นร้านค้าริมฟุตบาทกว่า100แผงต่อหม้อสะพานลอย2ฝั่งเกาะกลางถนนและคูน้ำตลอดแนวรถที่วิ่งสวนมากว่า100คันและเด็กนักเรียนข้ามถนนกว่า20ชีวิตทั้งหมดเนี่ยคุณจะมองไม่เห็นเลยถ้าวูบหลับไปแค่3วินาทีขณะขับรถอันตรายนะครับตั้งสติก่อนสตาร์ทง่วงไม่ขับจากสสส.

สวัสดีครับคติธรรมนำไทยกับพี่วางจีวรในวันนี้ขอนำเสนอในเรื่องปากคนยาวกว่าปากกาครับปากคนยาวกว่าปากกาคำนินทาเดินทางได้เร็วนักเพียงซุบซิบเท่านั้นพลันแน่นหนักต่างทึกทักเป็นจริงจังโอ้วังเวงน้องๆครับสำนวนไทยสำนวนหนึ่งว่าปากคนยาวกว่าปากกาความหมายก็คือคำนินทาหรือคำพูดที่พูดต่อๆกันไปมักจะไปได้รวดเร็วไปได้ไกลยิ่งกว่าข้อความที่เขียนซึ่งปัจจุบันบัดนี้การใช้สื่อในทางออนไลน์ซึ่งก็จะมีการแชร์การแบ่งปันข้อมูลข่าวสารบางเรื่องนั้นเป็นเรื่องในลักษณะของการนินทาหรือที่เรียกกันว่าเมาพูดถึงคนนั้นพูดถึงคนนี้ในแง่ลบในด้านที่ไม่ดีคนผู้มาอ่านมาเสพข้อมูลข่าวสารก็พลันทึกทักนึกเอาว่าเป็นจริงเป็นจังเป็นเรื่องเป็นราวแล้วก็รีบส่งต่อข้อมูลไปอย่างรวดเร็วส่งผลกระทบให้ผู้ที่ถูกพาดพิงผู้ที่ถูกกล่าวถึงได้รับความเสียหายหรือเสียชื่อเสียงการพูดต่อการซุบซิบนินทาหรือการแบ่งปันข้อมูลในลักษณะของการไม่ไตร่ตรองให้รอบคอบหรือไร้วิจารณญาณในการคิดนึกตรึกตรองจะส่งผลทำให้ได้รับผลกระทบทั้งต่อผู้ที่ถูกพาดพิงถึงทั้งตัวผู้ส่งต่อข้อมูลข่าวสารเองด้วยไปอย่างรวดเร็วมีคนมารับรู้ข้อมูลข่าวสารนั้นก็ถือว่าการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารนั้นสำเร็จผลแต่ความสำเร็จผลนั้นอาจจะส่งผลให้เกิดโทษเกิดภัยและที่สำคัญผิดกฎหมายพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์เพราะฉะนั้นน้องๆทุกคนเวลาที่จะบอกต่อส่งต่อข้อมูลข่าวสารใดๆก็ตามโปรดระวังให้จงหนักว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่องจริงหรือไม่แม้เป็นเรื่องจริงจะมีประโยชน์อะไรหรือไม่ในการส่งต่อข้อมูลเหล่านั้นหากส่งผลเกิดเป็นความเกลียดชังหรือเสียสามัคคีต่อกันก็เป็นสิ่งที่ไม่บังควรนี่เป็นสำนวนไทยที่ชวนให้คิดนะครับปากคนยาวกว่าปากกาสวัสดีครับ

0: ำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจเรทหารสื่อสาร1ข่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังรายการพิเศษจากสถานีแม่ข่าย
1: ร่วมข่าวเด่น
2: เป็นข่าวดัง
3: สารพันเรื่องราว
2: ใน
1: เคาะข่าวค่ำ
2: สวัสดีค่ะ 19:30 น.พบกับเคาะข่าวค่ำนะคะเจอกันวันนี้วันเสาร์ที่12 กันยายน 2569วันนี้ติดตามข่าวสารกับอัมพิกาชวนปรีชาค่ะเราจะกันเป็นประจำทุกวันนะคะทุ่มครึ่งถึง2 ทุ่มโดยประมาณผ่านทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบกอีกหนึ่งช่องทางผ่านทางเพจ Facebook รอไลฟ์ช่วยขนานกันด้วยนะคะจบรายการแล้วรับฟังย้อนหลังผ่านทางพอดแคสต์ News ข่าวค่ำเป็นอีกหนึ่งช่องทางนะคะสำหรับประเด็นวันนี้ยังคงติดตามเรื่องของการตรวจสอบเส้นทางการเงินของสมีโชตและสีกาเอนะคะตัวเลขเมื่อเช้าถ้าเกิดใครติดตามข่าวเนี่ยพุ่งไปไม่ใช่แค่100-200 ล้านนะคะตอนนี้เข้าๆ700 กว่าล้านและยังมีที่กำลังรอตรวจสอบอีกเพียบเลยนะคะส่วน2เจ้าหน้าที่ DSI ที่โยงคดีทุจริตสอบท้องถิ่นวันนี้ใช้ตำแหน่งราชการประกันตัวไปเรียบร้อยแล้วนะคะและยังมีกรณีของปลาหมอคางดำไปโผล่ที่กาฬสินธุ์วันนี้ในพื้นที่เองก็เลยต้องเร่งติดตามเรื่องของมาตรการป้องกันการระบาดซึ่งรัฐบาลไฟเขียวแล้วนะคะสนับสนุนงบเพิ่มให้จะได้เอาไปจัดการปัญหาอย่างเป็นระบบแล้วก็มีประสิทธิภาพมีเรื่องของไทยกัมพูชาที่ต้องเตรียมความพร้อมก่อนจะประชุมอันโคลสครั้งแรกวันที่14-16 กันยายนนี้ที่สิงคโปร์ด้วยรวมถึงจับตาวันจันทร์ที่จะถึงนี้ค่ะ14 กันยายนกับเรื่องหัวสว.กกต.จะมีความเห็นเรื่องหัวสว.อย่างไรจะส่งหรือไม่ส่งฟ้องเดี๋ยวต้องติดตามช่วงนี้เราพักฟังโฆษณากันครู่เดียวค่ะ
4: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
5: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24 ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
6: โซฟาหน้าใสยิ้มรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
5: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24 ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
6: โซฟาหน้าใสยิ้มรอยหายไปจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
7: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือหลังจากไทยดีเซล SSS วิ่งไกลๆก็มี

0: ไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
2: ย่าแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
1: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปร้าเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
2: เทมปร้าคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปร้าอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
3: ใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้
4: วันนี้เราเริ่มกันที่คดีของสมิโชติกับสีกาเอนะคะหลังจากที่ส่งฝากขังศาลทุจริตภาค1ทางผู้การกองปราบเปิดเผยว่าอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานตรวจสอบเส้นทางการเงิน215ล้านบาทคาดว่ามีบุคคลที่3เข้ามาเกี่ยวข้องอีก 1-2 คนนะคะซึ่งทางพลตำรวจตรีพัฒนศักดิ์บุพภาสุวรรณผู้บังคับการปราบปรามเปิดเผยความคืบหน้าคดีของนายอติโชติหรือสมิโชติอดีตเจ้าวาดวัดพุทธไทยสวรรค์นะคะกับสีกาเอ๋โดยบอกว่าตอนนี้อยู่ในขั้นตอนที่พนักงานสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อตรวจสอบ2ประเด็นนะคะส่วนแรกคือกรณีที่นายโชคกระทำผิดวินัยของสงฆ์ยักยอกเงินวัดไปเข้าบัญชีส่วนตัวแล้วก็มีการออกใบอนุโมทนาในนามของวัดอันนี้ส่วนแรกแต่ส่วนที่2เป็นการตรวจสอบเส้นเงินค่ะของผู้กระทำความผิดร่วมใครบ้างเนื่องจากเส้นเงินที่พบมีทั้งใบอนุโมทนาในการบริจาคใบอนุโมทนาในการออกไปชอบพระรวมถึงใบอนุโมทนาในการร่วมบริจาคปรับปรุงวัดอีก215ล้านบาทก็คาดว่าในคดีนี้จะมีบุคคลที่3เข้ามาเกี่ยวข้องอีก 1-2 คนนะคะส่วนจะเป็นสีกาหรือเป็นพระภิกษุนั้นยังคงอยู่ในขั้นตอนของการรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมสำหรับขั้นตอนการตรวจสอบเส้นเงินตอนนี้กองปราบปรามได้ส่งเอกสารให้ทางปปง.เรียบร้อยแล้วค่ะอยู่ในขั้นตอนของการตรวจสอบเพื่อที่จะตรวจหาเส้นเงินการทุจริตเชื่อมโยงไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องซึ่งกรอบระยะเวลายังไม่สามารถระบุได้นะคะแต่จะทำให้เร็วที่สุดส่วนอีกเรื่องนึงที่หลายคนติดตามคือคดีทุจริตท้องถิ่นเนื่องจากว่าเมื่อวานนี้มีการจับกุม2เจ้าหน้าที่ DSI ที่ถูกซัดทอดว่าทั้งคู่เนี่ยเป็นตัวกลางในการรับเงินวันนี้ใช้ตำแหน่งประกันตัวไปเรียบร้อยแล้วค่ะตำรวจอนุญาตเพราะว่าอยู่ในชั้นสอบสวนซึ่งทางพนักงานสอบสวนกองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบได้อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวนายอิทธิพลเจ้าหน้าที่คดีพิเศษชำนาญการกองกิจการต่างประเทศและคดีอาชญากรรมระหว่างประเทศระดับ6ถึงระดับ7นะคะแล้วก็นายอนุรักษ์พนักงานสอบสวนคดีพิเศษชำนาญการพิเศษระดับ8ทั้งคู่เนี่ยยื่นขอรับการปล่อยตัวชั่วคราวใช้ตำแหน่งหน้าที่การงานเป็นหลักทรัพย์ในการค้ำประกันทางพนักงานสอบสวนพิจารณาแล้วเห็นว่าก็มีหน้าที่การงานมั่นคงเป็นหลักแหล่งนะคะจึงอนุญาตสำหรับทั้งคู่นั้นเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค3และถูกตำรวจสอบสวนกลางพร้อมกับปปป.นำกำลังลงพื้นที่เข้าควบคุมตัวเนื่องจากว่าไปขยายผลจากคำให้การของนายประวิตรจารุรัตน์สกุลหรือนายกเฮงนายกเฮงคืออดีตผู้สมัครส.ส.พรรคเพื่อไทยเป็นผู้ต้องหาในคดีเรียกรับเงินเพื่อช่วยในการสอบเข้าบรรจุเป็นข้าราชการท้องถิ่นซึ่งนายกเฮงให้การซักทอดว่าเขาจ่ายเงินให้ทั้งคู่ค่ะก็คือเหมือนเป็นคนกลางในการรับเงินแล้วก็แน่นอนนะคะว่าเกี่ยวข้องกับกระบวนการทุจริตสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นซึ่งจากการสอบปากคำทั้งคู่ยังคงให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหามาต่อกันที่ประเด็นหัวสว.หลายคนลุ้นนะคะวันจันทร์นี้14 กันยายนกกต.จะมีความเห็นว่าอย่างไรวันนี้คุณไอติมค่ะบี้กดดัน7กกต.ให้ลงมติส่ง229ผู้ถูกกล่าวหาในคดีหัวสว.ให้ศาลพิสูจน์นะคะโดยบอกว่าหลักฐานยังอยู่แล้วก็มองว่ากรณีที่พยานกลับคำเพียงคนเดียวไม่ทำให้ช้างทั้งตัวหายไปก็คือเหมือนเปรียบเปยว่ายังไงก็ปิดไม่มิดหรอกค่ะโดยบอกว่าถ้าเกิดยกคำร้องเรื่องนี้ไม่จบแน่ๆนะคะจะเดินหน้าตรวจสอบเลยในทุกช่องทางโดยที่รัฐสภาค่ะนายพฤทธิ์วัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนให้สัมภาษณ์ถึงความเคลื่อนไหวก่อนที่คณะกรรมการการเลือกตั้งจะพิจารณาคดีการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาในวันที่14กันยายนนี้โดยบอกว่าต้องการสื่อสารให้องค์กรอิสระปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาปราศจากอิทธิพลแทรกแซงซึ่งบทบาทของกกต.ต่อคดีดังกล่าวเป็นกรณีสำคัญที่สังคมกำลังจับตาพรรคประชาชนยังยืนยันข้อเรียกร้องให้กกต.ทั้ง7คนลงมติส่งฟ้องผู้ถูกกล่าวหา229คนต่อศาลนะคะไม่ใช่การฟันธงว่าทุกคนกระทำผิด แต่เห็นว่ามีหลักฐานเพียงพอให้ส่งเรื่องเข้าสู่กระบวนการพิสูจน์ในชั้นศาลว่าใครกระทำผิดบ้างสำหรับคดีหัวสอวอโดยมีการให้เหตุผลนะคะบอกว่าคดีก่อนหน้านี้กกต.เนี่ยเคยส่งฟ้องจากหลักฐานเพียงข้อความสนทนาเรื่องของการจับคู่ลงคะแนนแต่คดีนี้หลักฐานชัดกว่านั้นมากเยอะกว่านั้นมากนะคะเพราะแสดงถึงการทำงานเป็นขบวนการมีเส้นทางการเงินค่ะมีการนัดแนะมีการนัดหมายมีการนำโพยที่เอาไปใช้ในวันเลือกตั้งด้วยกกต.4ใน7คนมีปัญหาในการขัดกันของผลประโยชน์เนื่องจากได้รับความเห็นชอบให้ดำรงตำแหน่งจากสว.ชุดที่ถูกกล่าวหานี่แหละค่ะจึงไม่ควรใช้ดุลพินิจเป็นคุณต่อผู้ที่ให้ความเห็นชอบของตนเองทางออกคือส่งเรื่องให้ศาลเท่านั้นค่ะส่งให้ศาลพิจารณาแล้วก็ให้ศาลเนี่ยมีความเห็นหรืออย่างน้อยควรจะต้องเป็นความเห็นของกกต.อีก3คนที่ไม่มีปัญหาดังกล่าวไหมที่ไม่ได้ถูกแต่งตั้งถูกเลือกโดยสว.ที่ถูกกล่าวหาหรือเปล่าถ้ามติไปในทางเดียวกันเพื่อเป็นการเรียกข้องครหาหรือว่าผลประโยชน์ที่ขัดกันส่วนข้อสังเกตว่าการจัดกิจกรรมของพรรคประชาชนการเสวนานั้นเป็นการกดดันกกต.ก่อนลงมติหรือไม่คุณพฤทธิ์ยืนยันนะคะบอกว่าการเรียกร้องให้องค์กรอิสระทำหน้าที่ตามกฎหมายมันไม่ใช่เรื่องผิดและมันเป็นหน้าที่พื้นฐานของส.ส.ด้วยเมื่อถามถึงเอกสารที่หลุดเกี่ยวข้องกับพยานกลับคำให้การคือในเอกสารอ้างว่าถูกบังคับข่มขู่ให้ไปให้การในทางที่เหมือนให้ร้ายกับทางพรรคภูมิใจไทยนะคะที่บอกว่ากลับคำให้การคุณมาริตบอกว่าเราจะเรียกว่าเอกสารหลุดหรือเอกสารปล่อยครับพร้อมตั้งข้อสังเกตว่าเนื้อหานั้นบังเอิญตรงกับที่ส.ส.พรรคภูมิใจไทยอภิปรายในสภาก่อนหน้านี้ทางนี้หลักฐานคดีสว.ไม่ได้ขึ้นอยู่กับพยานเพียงคนเดียวแต่ยังมีพยานอีกหลายร้อยคนมีเส้นทางการเงินมีประวัติการติดต่อมีโพยและมีบัตรลงคะแนนคุณปริศใช้คำว่ามันมีช้างทั้งตัวนะครับพยานกลับคำให้การเพียงคนเดียวคงไม่ได้ทำให้ช้างทั้งตัวนั้นหายไปคุณปริศยังบอกอีกว่าสำหรับแนวทางหลังวันที่14กันยาค่ะหากกกต.ยกคำร้องหรือว่าไม่ส่งฟ้องเนี่ยนะคะทั้งที่หลักฐานมันชัดเจนมากเรื่องนี้คุณพฤทธิ์บอกว่าไม่จบแน่นอนค่ะกกต.ต้องเตรียมตอบคำถามในการพิจารณารายงานประจำปีในสภาสัปดาห์หน้าเลยส่วนผู้ถูกกล่าวหาที่อยู่ในฝ่ายบริหารต้องตอบคำถามในเวทีอภิปรายไม่ไว้วางใจด้วยขณะที่ในทางกฎหมายยังคงต้องพิจารณาช่องทางดำเนินการต่อรวมถึงการดำเนินคดีกรณีปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบซึ่งอาจต้องให้ผู้เสียหายเป็นผู้ยื่นไม่ใช่พรรคการเมืองโดยตรงยืนยันว่าพร้อมดำเนินการทุกวิถีทางภายใต้กรอบกฎหมายและสิทธิที่มีเพื่อให้เกิดความยุติธรรมพร้อมกล่าวว่าหากคดีกงสว.จบลงโดยไม่มีใครต้องรับผิดสิ่งที่จะได้กลับมาคือระบบการเมืองที่สีน้ำเงินทำอะไรก็ไม่ผิดและบอกว่าสิ่งที่ผมกลัวที่สุดคือกลัวว่ามีบางสีอยู่เหนือกฎหมายนี่คือสิ่งที่คุณพฤทธิ์ให้สัมภาษณ์นะคะค่อนข้างดุเดือดเลยทีเดียวไปกันที่การประชุมพรรคภูมิใจไทยบรรยากาศคึกคักมากซึ่งจริงๆแล้วบรรยากาศที่พรรคภูมิใจไทยเนี่ยก่อนประชุมพรรคเป็นประจำเขาเรียกว่าประชุมเป็นประจำทุกๆสัปดาห์นะคะช่วง4โมงครึ่งก็เป็นไปอย่างคึกคักเพราะว่าเดี๋ยวช่วงค่ำเขาก็จะมีการรับประทานอาหารมีอวยพรวันคล้ายวันเกิดซึ่งเป็นวันเกิดของคุณอนุทินนะคะนายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแล้วก็ในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยด้วยก็อายุครบ60ปีในวันที่13กันยายนนี้วันอาทิตย์พรุ่งนี้นะคะซึ่งคุณอนุทินก็สวมเสื้อโปโลสีน้ำเงินเดินทางถึงพักตอนบ่ายสามครึ่งท่ามกลางสื่อมวลชนที่มารอติดตามความเคลื่อนไหวจากนั้นก็เลยเดินเข้าไปในที่ทำการพักเพื่อเข้าร่วมประชุมบรรยากาศตั้งแต่ช่วงบ่ายก็มีสมาชิกของพักภูมิใจไทยที่เป็นส.ส.นะคะแล้วก็มีครม.ในสังกัดพักรวมถึงคณะกรรมการบริหารพักและผู้บริหารส่วนต่างๆที่ทยอยเดินทางเข้าที่ทำการพักอย่างต่อเนื่องเพื่อเข้าร่วมประชุมหลังการประชุมค่ะคุณอนุทินสวมเสื้อหลายคนอาจจะเห็นในสื่อนะคะเป็นคอลเลกชันพิเศษสกรีนเชียร์ทีมไทยของแบรนด์สิริวัณวรีค่ะเดินลงมายังร้านกาแฟด้านล่างของที่ทำการพรรคภูมิใจไทยก็กล่าวว่ามาตามหาภริยามาตามหาคุณจ๋านะคะก่อนที่จะนัดพบสื่อมวลชนแล้วก็ให้สัมภาษณ์เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดวันที่13กันยายนซึ่งจะมีอายุครบ60ปีโดยบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยมีส.ส.แล้วก็แกนนำพรรคมามอบดอกไม้อวยพรแล้ววันพรุ่งนี้ก็จะทำบุญที่บ้านแบบเรียบง่ายค่ะไม่มีพิธีรีตองไม่มีงานเลี้ยงแล้วแล้วก็ไม่ได้เชิญพระเกจิเป็นพิเศษด้วยนะคะจะนิมนต์พระที่เคารพนับถือมาทำบุญแล้วก็ใช้เวลากับครอบครัวสิ่งที่อยากขอพรในปีนี้ค่ะสื่อถามคุณอนุทินบอกว่าผมขอพรเป็นประจำทุกปีขอทุกวันแต่วันเกิดปีนี้จะขอแค่สองเรื่องคืออยากให้ประเทศไทยเข้มแข็งแข็งแกร่งอันนี้เรื่องที่หนึ่งเรื่องที่2 อยากให้คนไทยมีความสุขมากๆ จะขอแค่2เรื่องนี้ค่ะขอให้ประเทศไทยเข้มแข็งกับขอให้คนไทยมีความสุขแล้วบอกว่าผมไม่ได้ขออะไรเพื่อตัวเองเลยเพราะหากได้2สิ่งนี้ถือว่ามีค่ามากกว่าของขวัญใดๆนายกยังกล่าวถึงการทำหน้าที่นายกรัฐมนตรีนะคะบอกว่าขอให้ประชาชนเชื่อมั่นว่ารัฐบาลคณะรัฐมนตรีและส.ส.พรรคร่วมรัฐบาลตั้งใจทำงานอย่างเต็มที่ทุ่มเททุกอย่างเพื่อประเทศและประชาชนไม่เหน็ดไม่เหนื่อยไม่ท้อถอยด้วยคุณอนุทินยังย้ำถึงเสถียรภาพของรัฐบาลนะคะบอกว่ามีตัวชี้วัดที่ชัดเจนจากเสียงสนับสนุนในสภาทั้งการผ่านร่างพรบ.งบประมาณรายจ่ายปี2570และกฎหมายต่างๆที่รัฐบาลเสนอยืนยันว่าในสถานการณ์ความขัดแย้งกับประเทศเพื่อนบ้านรัฐบาลก็ให้การสนับสนุนและเชื่อมั่นในกองทัพและขอให้ประชาชนมั่นใจว่าประเทศไทยจะไม่ถูกคุกคามและจะไม่สูญเสียอธิปไตยหรือเสดินแดนอย่างแน่นอนในช่วงท้ายของการสัมภาษณ์นะคะคุณวิทินได้โชว์พระกริ่งจากจังหวัดสุรินทร์อันนี้ห้อยติดตัวในช่วงวันเกิดพร้อมกับกล่าวสั้นๆว่าหลวงพ่อให้มาก่อนจะกล่าวคำอวยพรเป็นภาษาจีนความหมายก็คือขอให้มีความสุขครบรอบอายุ60ปีเดี๋ยวเราจะพักกันครู่เดียวก่อนนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามเรื่องของไทยช่วยไทย plus กันบ้างค่ะ
5: เบลสิกฟอร์ดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
6: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
7: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจ้า
8: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
6: Green Bio มีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรทรงสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมทรงสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้อง Green Bio เท่านั้น
9: เสียวฟันอะ
10: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
11: เสียว

0: บางจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: เบลซิกฟอร์ดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
2: เบรกนี้ใครเป็นแฟนคลับของไทยช่วยไทย plus บ้างคะเพราะว่ากำลังจะมีข่าวดีนะคะนายกสั่งให้กระทรวงการคลังพิจารณาขยายโครงการไทยช่วยไทย plus ไปอีก 1-2 เดือนเพราะว่าถ้าเกิดไม่ขยายเดือนนี้คือเข้าสู่เดือนสุดท้ายแล้วปรากฏว่าไปเช็คงบแล้วเหลืออีกประมาณ 40,000-50,000 ล้านบาทแต่บอกว่ายังคงต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องค่ะเพราะว่าโครงการนี้ช่วยลดภาระให้กับประชาชนเรื่องของค่าครองชีพได้ดีซึ่งวันนี้นายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงโครงการไทยช่วยไทย plus ที่บอกว่าเข้าสู่เดือนสุดท้ายของการดำเนินโครงการแล้วก็ยังมีวงเงินเหลืออีกประมาณ 40,000-50,000 ล้านบาทเนื่องจากประชาชนบางส่วนไม่ได้ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ในรอบที่ผ่านมานายกบอกว่าได้สั่งการให้นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังไปพิจารณาถึงความเป็นไปได้นะคะในการขยายโครงการออกไปอีก1-2 เดือนกรอบระยะเวลาที่จะต้องขยายต้องพิจารณาให้สอดคล้องกับวงเงินงบประมาณที่เหลืออยู่ส่วนจะสามารถดำเนินโครงการต่อเนื่องได้ทันทีหรือไม่นายกบอกว่าต้องดำเนินการให้ได้ต่อเนื่องค่ะเนื่องจากกำลังเข้าสู่ช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีแล้วเหลือเวลาอีก3เดือนก็คือนับตุลาพฤศจิกาธันวาโดยจะขยายได้1-2 เดือนขึ้นอยู่กับการพิจารณาวงเงินนะคะที่มีอยู่พร้อมกับบอกว่ารัฐบาลต้องการให้ประชาชนได้รับการลดภาระค่าครองชีพหลังจากที่ได้รับผลกระทบจากราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นในช่วงที่ผ่านมาก็ย้ำว่ารัฐบาลนั้นคำนึงถึงความเดือดร้อนของประชาชนมาโดยตลอดซึ่งเรื่องนี้ก็สอดคล้องกับที่ท่านรองนายกนิติเอกนิตินะคะบอกไว้ก่อนหน้านี้ว่าเตรียมที่จะนำเรื่องนี้ชงเข้าครม.สัปดาห์หน้าที่จะถึงนี้ด้วยนะคะส่วนความคืบหน้ากรณีไทยกัมพูชาค่ะรองนายกศิริศักดิ์เปิดเผยบอกว่าไทยมั่นใจในข้อกฎหมายมากๆนะคะแล้วก็เตรียมความพร้อมที่จะประชุมคณะกรรมการประนอมอันครอสรอบแรกที่สิงคโปร์แล้วด้วยต้องพูดถึงในรายการที่หยิบมารายงานกันของท่านรองนายกซึ่งตอบคำถามในรายการคนในข่าวทาง FM 100.5 นะคะเผื่อใครได้ฟังก็ต้องบอกว่ามันจะมีกรณีที่ไทยเราจะเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการประนอมภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหรือว่า UNCLOS ระหว่างไทยกับกัมพูชาครั้งแรกเลย 14-16 กันยายนนี้ที่สิงคโปร์นะคะทีนี้ในวันที่15เนี่ยจะเป็นการประชุมสมัยแรกอย่างเป็นทางการแต่ละฝ่ายเขาก็จะมีการกล่าวถ้อยแถลงเหมือนแบบเป็นการแสดงท่าทีของแต่ละฝ่ายระยะเวลาประมาณ15นาทีเดี๋ยวมีการถ่ายทอดสดด้วยนะคะรองนายกบอกว่าฝ่ายไทยมีการ

ตุผลหลักการต่างๆไทยต้องแสดงให้เห็นว่าไทยและกัมพูชาได้มาถึงจุดนี้ได้เพราะมีการยกเลิก MOU 44ซึ่งนั่นก็เพื่อให้สามารถมีการเจรจาทวิภาคีใหม่เนื่องจากไม่มีความคืบหน้ามากกว่า20ปีอีกทั้งกัมพูชาก็ยังไม่ได้เป็นสมาชิกภาคีอันคลอสเมื่อเดือนมีนาคมและทั้งสองฝ่ายก็ยังได้พูดคุยกันระหว่างการประชุมสุดยอดอาเซียนที่นครเซบูฟิลิปปินส์เมื่อต้นปีด้วยนายศิริศักดิ์บอกว่าเมื่อคุยกันแล้วไม่มีความคืบหน้าก็ต้องมาพิจารณาว่ามันมีกลไกอื่นๆภายใต้กฎหมายทางทะเลของสหประชาชาติอีกหรือไม่ที่จริงแล้วก่อนที่จะไปสู่กระบวนการประนอมภาคบังคับยังมีการประนอมโดยสมัครใจด้วยนะคะแล้วก็ย้ำว่าทุกอย่างต้องมีการพูดคุยกันโดยไม่ใช่ประเด็นเรื่องกฎหมายระหว่างประเทศอย่างเดียวแต่ยังมีเรื่องของความไว้เนื้อเชื่อใจเพื่อตกลงร่วมกันแต่หากเวลาผ่านไปแล้วไม่สามารถบรรลุข้อตกลงได้ไทยและกัมพูชาก็ต้องร่วมกันตัดสินใจเพื่อไปสู่กลไกอื่นๆซึ่งฝ่ายกัมพูชาได้เสนอให้มีการพูดคุยเรื่องของการปักปันเขตแดนทางทะเลแต่ก็มีการเอ่ยว่าหากตกลงกันไม่ได้ต้องมีการพูดคุยในเรื่องการแบ่งปันผลประโยชน์ด้านทรัพยากรต่างๆซึ่งไม่ควรอยู่ในขอบเขตของการประนอมภาคบังคับท่าทีของไทยจึงต้องมีการพูดคุยเรื่องของการปักปันเขตแดนให้ถึงที่สุดค่ะจากเรื่องของไทยกัมพูชาไปที่เรื่องของการเดินรถ Airport Rail Link นะคะหลายคนเป็นกังวลใจเนื่องจากว่ามีเงื่อนไขมาจากภาคเอกชนแล้วก็ถูกมองว่าตอนนี้มีการนำประชาชนมาเป็นตัวประกันเพื่อไม่ให้ถูกฟ้องร้องหรือเปล่ายังคงมีเสียงติติงนะคะจากทางประธานคณะอนุกรรมการคมนาคมของสภาที่เตือนว่ารัฐบาลอย่าปล่อยเอกชนจับผู้โดยสาร Airport Rail Link เป็นตัวประกันเลยหลังจากมีการเสนอดีลเดินรถต่ออีก4เดือนแลกกับการไม่ฟ้องคดีที่ยกเลิกสัญญารถไฟเชื่อม3สนามบินนะคะโดยบอกว่าปัญหาเนี่ยมันส่อเขาเกิดมาตั้งนานแล้วแต่ว่ารัฐบาลยังคงไม่มีแผนในการรับมือเรื่องนี้คุณสุรเชษฐ์ประวีณวงศ์วุฒิค่ะส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนในฐานะประธานคณะอนุกรรมการพิจารณาศึกษาการจัดทำและติดตามโครงการโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ด้านการคมนาคมในกรรมาธิการการคมนาคมของสภาผู้แทนราษฎรนะคะได้กล่าวถึงปัญหาการแผนจัดการรถไฟฟ้า Airport Rail Link หรือ ARL ระหว่างการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.กับบริษัทเอเชียเอราวัณจำกัดอยู่ในเครือ CP ก่อนที่จะบันทึกข้อตกลง MOU เดิมเนี่ยจะหมดลงในวันที่30กันยายนนี้โดยบอกว่าจากข้อมูลล่าสุดค่ะพบว่าเมื่อวันที่8กันยายนที่ผ่านมาบริษัทเอเชียเอราวัณจำกัดทำหนังสือนะคะเขาทำหนังสือถึงผู้ว่ารฟท.เสนอเงื่อนไขการเดินรถชั่วคราวเป็นเวลา4เดือนก็คือนับตั้งแต่1ตุลา69จนถึง31มกราคม70ต่อมา10กันยายนมีการประชุมบอร์ดรฟท.โดยยังไม่ถือว่าได้ข้อยุติจากนั้นวันที่11กันยายนนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมรถไฟไทยได้หารือกันที่ตึกไทยคู่ฟ้าค่ะเบื้องต้นมีประเด็นที่ต้องเจรจากันต่อแต่ทุกอย่างต้องจบก่อน30กันยายนซึ่ง MOU เดิมจะหมดอายุก็คือ30กันยายนนี่แหละค่ะแล้วหลังจากนั้นจะกระทบต่อการให้บริการประชาชนเมื่อพิจารณาเนื้อหาในร่างข้อเสนอของเอกชนก็พบว่ามี3เงื่อนไขอันตรายที่อาจทำให้รัฐนั้นเสียเปรียบและต้องแบกรับภาระทางการคลังโดยไม่จำเป็น3เงื่อนไขที่ว่านะคะคือ1เอกชนเสนอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินรถให้4เดือนอ้างว่าเพื่อประโยชน์สาธารณะแต่กลับสงวนสิทธิ์เรียกเก็บส่วนต่างจากรฟท.ในภายหลังอันนี้1ค่ะ2รฟท.ต้องคืนเงินหลักประกันตามข้อตกลงเดิมจำนวนไม่น้อยนะคะ 1,067 ล้านบาทคืนให้แก่เอกชนทันทีที่บันทึกข้อตกลงสิ้นสุดแล้วค่อยวางหลักประกันก้อนใหม่ซึ่งยังไม่สามารถตกลงมูลค่ากันได้3เอกชนระบุสิทธิ์ว่าสามารถยกเลิกการให้บริการได้ทันทีหากรฟท.ยื่นฟ้องหรือดำเนินคดีต่อศาลเกี่ยวกับข้อพิพาทสัญญาร่วมลงทุนโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินหรือเรียกร้องตามหลักประกันใดๆดังนั้นจึงมองว่า3เงื่อนไขอันตรายที่เอกชนเขาใส่มาเพื่อบอกเลิกการเดินรถหากรัฐใช้สิทธิ์ทางศาลถือเป็นการนำประชาชนผู้ใช้บริการมาเป็นตัวประกันเพื่อสร้างแรงกดดันไม่ให้รัฐบังคับใช้สิทธิ์ตามกฎหมายตามสัญญาเป็นสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้นในข้อตกลงบริการสาธารณะและประเด็นที่น่ากังวลที่สุดก็คือภาครัฐยังขาดความพร้อมในการเข้ามาบริหารจัดการเดินรถเองทั้งที่รัฐบาลรู้อยู่แล้วว่าบันทึกข้อตกลงเดิมจะสิ้นสุดในวันที่30กันยายนและปัญหาดีลรถไฟเชื่อม3สนามบินก็ส่งสัญญาณว่าจะล่มมานานแล้วแต่กลับไม่มีการเตรียมแผน2ไว้รองรับรัฐบาลต้องตอบให้ชัดว่ามีแผนรองรับอย่างไรที่ไม่ใช่การยอมแลก

ประโยชน์ของประเทศชาติเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปวันๆนี่คือสิ่งที่คุณสุรเชษฐ์กล่าวไว้นะคะสำหรับเรื่องของรถไฟ3สนามบินที่ตอนนี้ก็ยังไม่รู้ว่าจะแก้ไขยังไงและยังมีเรื่องของ Airport Rail Link อีกเดี๋ยวต้องติดตามนะคะส่วนเรื่องของปลาหมอคลางดำมีคนไปพบว่าไปโผล่นู่นค่ะกาฬสินธุ์วันนี้ประมงกาฬสินธุ์ก็เลยเปิดปฏิบัติการด่วนระดมเจ้าหน้าที่ไป5จุดเสี่ยงจัดการปลาหมอคลางดำเนี่ยนะคะเพราะกลัวว่าเดี๋ยวจะระบาดแล้วก็ทำลายระบบนิเวศแล้วก็จะไปกระทบกับเรื่องของเศรษฐกิจประมงคาดว่าน่าจะเป็นฝีมือมนุษย์นี่แหละค่ะที่ลักลอบนำเข้ามาปล่อยจู่ๆปลาหมอคลางดำมันไม่น่าจะว่ายไปถึงกาฬสินธุ์ได้เองโดยวันนี้ที่ลานเจ้าปู่เชียงโสมสะพานเทพสุดาตำบลนนบุรีอำเภอสหัสขันธ์นายบุญธงเผาเจริญประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ค่ะนำทีมระดมเจ้าหน้าที่ประมงจังหวัดและอำเภอร่วมกับเจ้าหน้าที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาวเขื่อนลำปาวและเจ้าหน้าที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าลำปาวเปิดปฏิบัติการเฝ้าระวังและประชาสัมพันธ์การแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำในพื้นที่เขื่อนลำปาวอย่างเร่งด่วนจุดเริ่มต้นของความกังวล นั้นมาจากการที่กลุ่มประมงพื้นบ้านเขาพบปลาหมอคางดำในเขตตำบลหนองสวงอำเภอหนองกรุงศรีทำให้เจ้าที่หวั่นเกรงว่าถ้าไม่เร่งควบคุมอาจลุกลามจนทำลายระบบนิเวศส่งผลกระทบต่อปลาน้ำจืดที่หลงเหลืออยู่ไม่ถึง84ชนิดอาจลามไปถึงการพ่อเลี้ยงปลานิลในกระชังกุ้งกล้ามกรามซึ่งเป็นสัตว์เศรษฐกิจสำคัญของจังหวัดมูลค่ารวมกว่า 2,000 ล้านบาทต่อปีปฏิบัติการครั้งนี้นะคะระดมใช้เครื่องมือประมงสุ่มตรวจบันทึกข้อมูลและเก็บตัวอย่างอย่างละเอียดค่ะโดยการเลือกจุดสุ่มตรวจอ้างอิงจากพฤติกรรมของปลาหมอคางดำที่ชอบอาศัยในแหล่งน้ำที่มีความอุดมสมบูรณ์โดยเฉพาะจุดที่มีนักท่องเที่ยวนำอาหารมารับประทานเนี่ยแหละค่ะปลาหมอเขาตีเลยนี่คือแหล่งอาหารชั้นดีของปลาชนิดนี้เลยค่ะเหมือนเราที่ตอนนี้ข่าวเรื่องพระนะคะชอบใช้สับไปรุ่นตีเก๊อันนี้เหมือนกันค่ะถ้าจุดที่มีนักท่องเที่ยวนำอาหารมารับประทานตีเลยค่ะเนี่ยแหละแหล่งอาหารชั้นดีของปลาชนิดนี้ปัจจุบันยังคงพบการระบาดในพื้นที่ตำบลหนองสวงนะคะที่อำเภอหนองกรุงศรีก็ตั้งแต่ช่วงปลายเดือนสิงหาคมจนถึงกันยายนที่น่าตกใจก็คือเจ้าที่มั่นใจว่าการพบปลาหมอคางดำในพื้นที่เขื่อนลำปาวในครั้งนี้เป็นฝีมือของมนุษย์ที่นำเข้ามาขณะนี้อยู่ระหว่างการสืบสวนหาต้นตอของการเคลื่อนย้ายสัตว์น้ำชนิดนี้เข้าสู่พื้นที่นะคะและยังคงต้องติดตามกันต่อว่ามีมาตรการใดเพิ่มเติมอีกอย่างเร่งด่วนค่ะด่วนจริงๆเป็นเล่นไม่ได้นะคะปลาหมอคลางดำแพ๊บๆนี่กระจายทั้งบ่อกระจายทั้งเขื่อนได้นะคะขณะที่รัฐบาลเองมีการสั่งตั้งทีมเคลื่อนที่เร็วค่ะ21จังหวัดลุยกำจัดปลาหมอคลางดำแล้วเตรียมงบกลางให้ด้วยเพื่อสนับสนุนงานเชิงรุกร้อยเอกหญิงภัทรรัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงการแก้ไขปัญหาปลาหมอคลางดำนะคะบอกว่ากระทรวงเกษตรกำชับให้ทุกหน่วยงานในสังกัดทำงานเชิงรุกรวดเร็วและเด็ดขาดหยุดยั้งการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำที่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศความหลากหลายทางชีวภาพและกระทบต่อการประกอบอาชีพของประชาชนปัจจุบันมีข้อมูลว่าปลาหมอคางดำระบาดอยู่ใน21จังหวัดดังนั้นเพื่อให้การทำงานคล่องตัวทางกระทรวงเกษตรเขาเตรียมจัดตั้งคณะกรรมการพิเศษขึ้นมากำกับการแก้ไขปัญหาโดยตรงนะคะและเตรียมตั้งคณะเคลื่อนที่เร็วระดับจังหวัดเรียกว่า Task Force ใน21จังหวัดให้รายงานการระบาดในแต่ละพื้นที่และให้มีผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจนสามารถประสานระหว่างหน่วยงานและลงพื้นที่ปฏิบัติการล่าจับควบคุมปลาหมอคางดำได้ทันทีตัดไปเลยค่ะไอ้พวกขั้นตอนยุ่งยากด้านเอกสารตัดออกให้หมดขณะที่ก่อนหน้านี้กระทรวงเกษตรมีมาตรการเชิงรุกที่ดำเนินการไปแล้ว7ด้านเช่นการไล่ล่าการเร่งล่าการกำจัดปลาหมอคางดำออกจากแหล่งน้ำการปล่อยปลาผู้ล่าการบล็อกพื้นที่เสี่ยงทำหลายอย่างแต่การแก้ไขปัญหาปลาหมอคางดำรัฐบาลก็มีการวางแผนจัดสรรงบประมาณปี70ไว้ให้อีก 70-90 ล้านบาทนะคะจากสถานการณ์นั้นการแพร่ระบาดขยายวงกว้างมากขึ้นอาจส่งผลให้งบประมาณดังกล่าวไม่เพียงพอซึ่งทางกระทรวงเกษตรก็มีการหารือกับทางนายกรัฐมนตรีให้รับทราบในหลักการแล้วอาจจะต้องขอเพิ่มอีก 70-90 ล้านเตรียมไว้ให้ปี70แต่อาจจะไม่พอขอเพิ่มอีกต้องใช้งบกลางค่ะขออีกประมาณ350ล้านบาทเพื่อใช้ในการควบคุมแล้วก็แก้ไขปัญหาสำหรับการแพร่ระบาดอย่างครอบคลุมนะคะปิดท้ายที่การรายงานจากสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมค่ะเผยยอดโครงการ THAI Passport ผู้ลงทะเบียนสำเร็จแล้ว 1,520,000 คนนะคะเป็นการเปิดเผยตัวเลขโดยนายเวททางพ่วงทรัพย์ค่ะเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือ BDE เปิดเผยนะคะยอดล่าสุด11กันยายนอยู่ที่ 1,520,000 คน
มีคำสั่งป้อนใช้งานแล้วกว่า8,700,000พร้อมนะคะประชาชนก็เริ่มเรียนจนจบบทเรียนใดบทเรียนหนึ่งแล้วจำนวน1,200,000คนบทเรียนยูสเซอร์ได้รับใบประกาศนียบัตรคือเรียนจบตามเงื่อนไขแล้ว139,519ใบค่ะเอาละค่ะหมดเวลาของรายการเคาะข่าวค่ำแล้ววันนี้ต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้กับดิฉันอัศดาพรเขียวอ่อนค่ะโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอเชิญชมสารคดีประชาสัมพันธ์ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่14ถึง16กันยายน2569ตามคำทูลเชิญของเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามวันนี้เสนอเป็นตอนแรก

0: าธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามนับเป็นหนึ่งในมิตรประเทศอาเซียนที่มีความสัมพันธ์อันดีกับประเทศไทยทั้งสองประเทศได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันเมื่อวันที่6สิงหาคม2519ประเทศไทยกับสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามจึงมีวาระครบ50ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันในปี2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีส่วนสำคัญยิ่งในการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสองประเทศให้เพิ่มพูนโดยเมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารได้เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่15ถึง20พฤศจิกายน2535ตามคำทูลเชิญของนายเลดึกแองประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามซึ่งพระราชดำรัสที่ได้พระราชทานในงานถวายพระกยาหารค่ำอย่างเป็นทางการในครั้งนั้นยังคงตราตรึงในดวงใจของประชาชนทั้งสองประเทศความตอนหนึ่งว่า
1: ชาวไทยและชาวเวียดนามมีแนวทางดำเนินชีวิตละไม้เหมือนกันหลายอย่างคือต่างรักความเป็นอิสระเสรีรักวิถีความเป็นอยู่ที่เรียบง่ายมีศรัทธาแน่ตระหนักถึงคุณค่าของสันติสุขทั้งยึดถือคันติธรรมความเคารพยกย่องและการอยู่ร่วมกันอย่างสงบเป็นหลักในการจะลงสัมพันธไมตรีระหว่างชาติด้วยเหตุนี้ประเทศของเราจึงมีความเข้าใจอันดีและปรารถนาดีต่อกันประชาชนชาวไทยนั้นกำลังเฝ้าดูความเจริญก้าวหน้าอันต่อเนื่องของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามด้วยความสนใจยิ่งและต่างได้แลเห็นพร้อมกันว่าความเจริญก้าวหน้าเป็นที่ประจักษ์แล้วเป็นผลบังเกิดจากความเพียรพยายามอันยิ่งใหญ่และความตั้งใจอันแน่วแน่ของชาวเวียดนามในอันที่จะประกอบกรณียกิจเพื่อชาติบ้านเมือง
0: สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการเป็นครั้งที่2ระหว่างวันที่5ถึง9กันยายน2540ตามคำทูลเชิญของนางเหวียนถี่ปิ่งรองประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามที่ผ่านมาได้ทอดพระเนตรสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์วัฒนธรรมสังคมและเศรษฐกิจในเมืองต่างๆของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามได้แก่กรุงฮานอยนครดานังนครโฮจิมินห์นครเว้เมืองเดียนเบียนฟูและเมืองฮาลองโดยทรงนำไมตรีจิตของชาวไทยไปมอบแก่ชาวเวียดนามในทุกหนแห่งที่เสด็จพระราชดำเนินถึงการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการทั้งสองครั้งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงเปรียบเสมือนการสร้างหน้าประวัติศาสตร์ใหม่ของประเทศไทยและสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและนับแต่นั้นพระบรมวงศานุวงศ์ไทยได้เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอีกหลายครั้งซึ่งล้วนช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีนำมาซึ่งความร่วมมือด้านต่างๆซึ่งยังประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนของทั้งสองประเทศให้เจริญงอกงามในเวลาต่อมาโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

พระอนุวงศ์และองคมนตรีเสด็จไปและไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาวันนี้นะพระที่นั่งพิมานรัตยานในพระบรมมหาราชวังเวลา7 นาฬิกาหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลทรงเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาในการถวายพระตาหารเช้าแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมระหว่างเวลา5:30 นถึง7 นาฬิกาซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดบวรนิเวศวิหารรวมจำนวน8 รูปพระพิธีธรรมเป็นคำเรียกพระสงฆ์ที่สวดพระอภิธรรมมีจำนวน4 รูปเกิดขึ้นในสมัยใดไม่มีบันทึกไว้เป็นหลักฐานที่ชัดเจนโดยพระมหากษัตริย์จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งจากวัดที่เป็นพระอารามหลวงวัดละ1 สำรับสำรับละ4 รูปในปัจจุบันมีอยู่ด้วยกัน10 วัดเวลา11 นาฬิกาพลเอกดาพงษ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดารับพระราชทานชั้นเพลซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดราชสิทธารามรวม8 รูปพระอภิธรรมแปลว่าทำอันประเสริฐทำอันยิ่งทำที่อยู่แท้จริงปราศจากสมมุติเรียกให้เต็มว่าพระอภิธรรมปิฎกซึ่งการสวดพระอภิธรรมสอนให้ผู้ฟังพิจารณาและเห็นสัจธรรมหรือความจริงของชีวิตที่ว่าไม่มีใครหลีกหนีความตายได้พ้นทั้งยังเป็นการอุทิศกุศลให้แก่ผู้ล่วงลับเวลา17 นาฬิกาหม่อมเจ้านวพันธุ์ยุคลทรงเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดราชสิทธารามรวมจำนวน8 รูปทั้งนี้ตั้งแต่วันที่20 กันยายน 2569เป็นต้นไปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้หน่วยงานและคณะบุคคลร่วมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาโดยผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th และเวลา19 นาฬิกาหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลทรงเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตกรุงเทพมหานครรวม8 รูปสวดพระอภิธรรมพระศพสำหรับธรรมเนียมการบำเพ็ญกุศลแก่ผู้ล่วงลับในวาระ7 วัน 15 วัน 50 วันและ 100 วันมิได้เป็นเพียงขนบธรรมเนียมทางศาสนาที่สืบต่อกันมาเท่านั้นหากแต่ยังเป็นวัฒนธรรมที่สะท้อนความสัมพันธ์ระหว่างผู้ที่ยังมีชีวิตกับผู้ล่วงลับรวมถึงเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูความระลึกถึงและความเชื่อในอำนาจแห่งบุญกุศลที่เชื่อว่าสามารถเกื้อหนุนดวงวิญญาณให้ไปสู่ภพภูมิที่ดีองคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระสงฆ์ที่ได้รับพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะวันนี้เวลา15 นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปยังวัดทิพพาวาสเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครเพื่อถวายแด่พระราชวชิรอุทธาจารย์ตามที่มีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์พระวชิรอุทธาจารย์เป็นพระราชวชิรอุทธาจารย์ภาวนายานสุนทร
ยติคณิสรบวรสังฆารามคามวาสีพระราชาคณะชั้นราชฝ่ายวิปัสสนาธุระสถิตณวัดทิพภาวาสกรุงเทพมหานครมีฐานานุสักตั้งฐานานุกรมได้4รูปคือพระครูประหลัด1พระครูสังฆรักษ์1พระครูสมุก1และพระครูใบดีกา1ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่2มิถุนายนพุทธศักราช2569ประกาศณวันที่8มิถุนายนพุทธศักราช2569เป็นปีที่11ในรัชกาลปัจจุบันองคมนตรีประชุมและติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของโครงการหลวงในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เช้าวันนี้ที่สถานีวิจัยดอยปุยอำเภอเมืองเชียงใหม่พลเอกกัปปนาถ รุจดิษฐ์องคมนตรีประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงเดินทางไปประชุมและติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการพัฒนาเฟิร์นเศรษฐกิจซึ่งดำเนินงานบนพื้นที่1ไร่3งานมีภารกิจหลักในการพัฒนาปรับปรุงพันธุ์ขยายพันธุ์รวบรวมพันธุ์เฟิร์นจากทั่วโลกมากกว่า350ชนิดและการผลิตเพื่อจำหน่ายเชิงการค้ารวมทั้งเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านเฟิร์นนอกจากนี้ยังได้ทดสอบเพื่อการศึกษาเทคนิคการขยายพันธุ์เฟิร์นรัศมีโชติซึ่งปรับปรุงพันธุ์โดยมูลนิธิโครงการหลวงจากการผสมพันธุ์ระหว่างกูดดอยใบมันกับกูดดอยบราซิลและได้รับพระราชทานชื่อจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอันมีความหมายว่าแสงแห่งความรุ่งเรืองจากการปรับปรุงพัฒนาพันธุ์จนเกิดเป็นผลสำเร็จได้ต่อยอดผลงานวิจัยสู่การนำไปใช้ประโยชน์โดยได้ทำการผลิตและขยายพันธุ์เฟิร์นรัศมีโชติเพื่อจำหน่ายเชิงการค้าเป็นการสร้างรายได้และเกิดช่องทางในการสร้างโอกาสทางธุรกิจพร้อมกันนี้องคมนตรีได้รับฟังรายงานสรุปความเสียหายที่เกิดขึ้นภายในพื้นที่สถานีนิวิจัยดอยปุยจากเหตุการณ์ฝนตกหนักลมพายุและน้ำป่าไหลหลากเฉียบพลันในช่วงเดือนสิงหาคมและเดือนกันยายนปี2568ส่งผลให้โรงเรือนเฟิร์นอาคารปฏิบัติงานและจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์บ้านพักเจ้าหน้าที่ตลอดจนพื้นที่บริเวณโดยรอบได้รับความเสียหายโอกาสนี้องคมนตรีได้ไปตรวจเยี่ยมและติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินการฟื้นฟูและปรับปรุงพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์ภัยธรรมชาติดังกล่าวซึ่งได้มีการรื้อถอนโรงเรือนเฟิร์นที่ชำรุดเสียหายและเสื่อมสภาพและอยู่ระหว่างก่อสร้างบ้านพักเจ้าหน้าที่ใหม่ในบริเวณพื้นที่ที่มีความปลอดภัยเริ่มถึงการปรับปรุงอาคารสำนักงานให้เหมาะสมต่อการปฏิบัติงานรวมทั้งมีแผนก่อสร้างโรงเรือนเฟิร์นใหม่และกำหนดแผนผังที่ตั้งโรงเรือนให้มีความเหมาะสมปลอดภัยเพื่อรองรับการเป็นศูนย์การเรียนรู้และการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเฟิร์นต่อไปในอนาคตในช่วงบ่ายองคมนตรีเดินทางไปยังศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนกาธิเบศรดำริอำเภอเมืองเชียงใหม่ติดตามความคืบหน้าการดำเนินการปรับปรุงพื้นที่ร้าน Royal Project Tea House and Coffee เพื่อให้บริการเครื่องดื่มชาและกาแฟโครงการหลวงที่มีเอกลักษณ์จากแหล่งปลูกต่างๆในพื้นที่โครงการหลวงพร้อมพัฒนาเป็นพื้นที่เผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านชาและกาแฟตั้งแต่กระบวนการผลิตการแปรรูปการพัฒนาผลิตภัณฑ์ตลอดจนการส่งต่อผลิตภัณฑ์คุณภาพสู่ผู้บริโภคเพื่อให้ประชาชนได้เรียนรู้คุณค่าและคุณภาพของผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มของโครงการหลวงและเห็นถึงการดำเนินงานตลอดห่วงโซ่การผลิตหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาสภาสหพันธ์รักษาสันติภาพหรือ UNPKFC ได้รับพระราชทานพระบรมราชาอนุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในกรุงเทพมหานครประกอบด้วยวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดบรมสถนวัดยานนาวาวัดมหาพฤทธารามและวัดสังกระจายสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระ
ต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปและถวายผ้าไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีสมาคมส่งเสริมเอกลักษณ์ของชาติสภายุวพุทธิกะสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และมูลนิธิสมพรเทพสิทธาเพื่อศาสนาและพัฒนาสังคมบริษัทบุญโรจน์ก่อสร้างจำกัดนายกิติพงษ์แซ่เจงและคณะและสมาคมผู้ปกครองและครูเตรียมอุดมศึกษาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในจังหวัดนครราชสีมาประกอบด้วยวัดดอนขวางวัดชัยมงคลวัดวิปัสสนารังกาใหญ่วัดซ่าเลือดวัดบึงวัดป่าหนองบัววัดประชาคมารามและวัดผายับส่วนมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นกลุ่มบริษัท USP Group นางสาววาสนามาศศรีและนายชนาพัฒน์พันสุขและคณะสมาคมสมาพันธ์ SME ไทยและนางวันดีชาวนาพร้อมคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเสนาสนารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและวัดตรีทศเทพวัดบวรนิเวศวิหารวัดราชาธิวาสกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นสมาคมคณิตศาสตร์ศึกษาประเทศไทยมูลนิธิดั่งพ่อสอนบริษัทแคทเรดิโอจำกัดโรงเรียนดอนเมืองฐานอากาศบำรุงและสถาบันกวดวิชาครูชุครุมาดีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครจำนวน4รูปและวัดปิตุลาธิราชรังสิตจังหวัดฉะเชิงเทราจำนวน4รูปพระสงฆ์นิกรทุกหมู่เหล่าไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาด้วยความจงรักภักดีวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิวิทยาลัยเทคนิคโพธารามจังหวัดราชบุรีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต1จังหวัดมหาสารคามสาก่อนออมทรัพย์ข้าราชการสรรพกรจำกัดคณะนักเรียนทุนในพระบรมราชานุเคราะห์โรงเรียนห้วยผากสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต1จังหวัดราชบุรีและโรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์จังหวัดตรังด้วยความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประสบนิกรทุกหมู่เหล่าให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนขณะเดียวกันที่พระที่นั่งพิมานรัตยานในพระบรมมหาราชวังตลอดทั้งวันมีคณะบุคคลและผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนตลอดจนประชาชนรวมถึงคณะครูและนักเรียนจากสถาบันการศึกษาต่างๆทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเพื่อแสดงความจงรักภักดีอาทิวิทยาลัยเทคนิคโพธารามจังหวัดราชบุรีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต1จังหวัดมหาสารคามสภาสหพันธ์รักษาสันติภาพสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสรรพากรจำกัด
องค์กรรักศิลปวัฒนธรรมไทยอาเซียนครอบครัวพงนิทิตกำธรและคณะครอบครัวปันสิริโรจน์และคณะแม่บ้านและตำรวจชุมชนกองพลที่1รักษาพระองค์คณะนักเรียนทุนในพระบรมราชานุเคราะห์โรงเรียนห้วยผากสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต1โรงเรียนย่านตาขาวรัชนูอุปถัมภ์จังหวัดตรังนางสาววาสนามาศีและคณะบริษัทแคทเรดิโอจำกัดและมูลนิธิดั่งพ่อสอนพระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์ผู้ทรงปิดทองหลังพระมิได้ทรงมุ่งหวังให้พระราชกรณียกิจปรากฏแก่สายตาของผู้ใดหากแต่ทรงมุ่งหวังให้ผลแห่งการทรงงานนั้นเกิดขึ้นกับชีวิตของประสบนิกรของพระองค์พลังแห่งการให้ได้ขยายสู่สังคมไทยอย่างกว้างขวางติดตามได้ในสารคดีใต้ร่มพระบารมีวันนี้เสนอตอนรวมพลังแห่งความจงรักภักดีสืบสานพระราชปณิธานแห่งการให้ติดตามกับคุณสมพิษบุษราค่ะ

ื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชปณิธานที่จะทรงสร้างประโยชน์สุขสู่ประชาชนพระราชปณิธานไม่ได้หยุดเพียงแค่พระราชดำริหากพระราชปณิธานนั้นได้แผ่วงกว้างขยายหล่อล้อมพลังแห่งความศรัทธาลงสู่คนไทยทั้งชาติเพื่อร่วมกันตามรอยพระราชปณิธานแห่งการให้และแบ่งปันทั้งแผ่นดิน

0: บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจอย่างต่อเนื่องเสด็จพระราชดำเนินไปยังทุกภูมิภาคของประเทศทรงอุทิศพระวรกายและพระราชหฤทัยเพื่อความผาสุกของประสบกรณิกรด้วยพระราชปณิธานที่จะทรงสืบสานรักษาและต่อยอดในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขเพื่อให้ประสบกรณิกรได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและสามารถยืนหยัดได้อย่างมั่นคงหลายพระราชกรณียกิจอาจมิได้ปรากฏอยู่ท่ามกลางแสงไฟเพื่อการประชาสัมพันธ์แต่เป็นการทรงงานอย่างเงียบๆพระองค์ทรงติดตามปัญหาพระราชทานแนวทางและความช่วยเหลือผ่านโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริครบทุกด้านเพื่อแก้ไขความทุกข์ยากของประชาชนพร้อมทรงวางรากฐานแห่งการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนพัฒนาสังคมและพัฒนาประเทศชาติครบทุกมิติทั้งทางด้านการศึกษาที่ทรงมุ่งสร้างโอกาสให้เด็กและเยาวชนด้านการแพทย์และสาธารณสุขที่ทรงห่วงใยการเข้าถึงบริการของประชาชนด้านการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตเพื่อให้ประชาชนสามารถพึ่งพาตนเองตลอดจนการบริหารจัดการทรัพยากรดินน้ำป่าและสิ่งแวดล้อมอันเป็นรากฐานของการดำรงชีวิตอย่างยั่งยืนและในทุกครั้งที่เกิดเหตุฉับพลันไม่ว่าจะเป็นอุทกภัยภัยพิบัติต่างๆตลอดจนภัยธรรมชาติหรือสถานการณ์ที่นำมาซึ่งความทุกข์และความเดือดร้อนพระมหากษัตริย์พระองค์นี้ทรงห่วงใยและพระราชทานความช่วยเหลือแก่ประสบกรณิกรอย่างทันท่วงทีเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและนำพาประชาชนให้ก้าวผ่านวิกฤตไปด้วยกันมาโดยตลอดพระราชดำริแห่งการทำความดีได้ขยายออกไปสู่ประชาชนทั่วประเทศผ่านโครงการจิตอาสาพระราชทานเราทำความดีด้วยหัวใจนับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2560เป็นต้นมาเนื้อสิ่งอื่นใดได้เป็นที่ประจักษ์โดยทั่วกันว่าด้วยพระปณิธานของสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารทรงตั้งพระทัยที่จะสนองพระราชดำริแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้ทรงเป็นสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยการทรงเป็นแบบอย่างแก่เยาวชนมีการทำความดีมีจิตสาธารณะและช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่นวันนี้ได้หลอมรวมพลังของคนไทยให้ร่วมกันดูแลสังคมช่วยเหลือผู้ที่กำลังประสบความเดือดร้อนและทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานและพระปณิธานแห่งการให้ร้อยใจไทยร่วมกันเดินตามรอยเบื้องพระยุคลบาทตอบแทนคุณของแผ่นดินด้วยพระมหากรุณาธิคุณไม่ได้ปรากฏเฉพาะในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือพระราชกรณียกิจต่างๆเท่านั้นหากยังส่งต่อเป็นแนวคิดและแรงบันดาลใจให้ประชาชนเกิดจิตสาธารณะร่วมกันช่วยเหลือผู้ที่กำลังประสบความทุกข์ยากได้รับโอกาสในการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นซึ่งสมาคมอนุเคราะห์คลองเตยประเทศไทยร่วมกับโรงพยาบาลบ้านแพ้วองค์การมหาชนสำนักงานเขตคลองเตยและภาคีเครือข่ายเป็นตัวอย่างของการให้เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่28กรกฎาคมเป็นประจำทุกปีมาอย่างต่อเนื่องและในปีพุทธศักราช2569นี้สมาคมอนุเคราะห์คลองเตยประเทศไทยร่วมกับโรงพยาบาลบ้านแพ้วจัดโครงการคืนแก้วตาสดใสสู่ปวงชนชาวไทยนำผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสในชุมชนคลองเตยกว่า500คนตรวจคัดกรองโรคตาถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569สำหรับผู้ที่ตรวจพบโรคต้อกระจกหรือมีความผิดปกติทางสายตาจะได้รับการส่งต่อรักษาที่โรงพยาบาลบ้านแพ้วโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายพร้อมมอบแว่นสายตาและไม้เท้าให้กับผู้สูงอายุที่จำเป็นลดภาระค่าใช้จ่ายและกลับมามองเห็นเพื่อใช้ชีวิตประจำวันได้ดีขึ้นอบอุ่นไปด้วยบรรยากาศของความเอื้ออาทรเกื้อกูลและแบ่งปัน เดินตามรอยพระมหากษัตริย์ผู้ทรงปิดทองหลังพระเป็นภาพสะท้อนของการสืบสานพระราชปณิธานแห่งการให้
1: ผมมีพระเจ้าอยู่หัวเป็นหลักเลยพระเจ้าอยู่หัวองค์ที่9ผมไปทำที่บนดอยผมทำมาได้20กว่าปีทำดอยทำอะไรต่างๆเนี่ยผมก็จะพยายามจะตำแนวทางของพระเจ้าอยู่หัวตลอดนะ
2: การไปชายแดนไปโรงเรียนต่างๆหลังคารั่วไม่มีซ่วมไม่มีนาไม่มีทุกอย่างสมาคมก็จะไปนะครับไปเหนือไปใต้ไปอีสานไปชายแดนซึ่งตามรอยพระยุคลบาทนะครับ
3: ผมยังจำภาพที่พระองค์ท่านเสด็จเยาวราชนะในวันที่เยาวราชเนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นคนจีนเชื้อคนไทยเชื้อสายจีนนะครับแล้วก็เป็นภาพที่น่าประทับใจที่สุดแล้วก็ไม่ลืมเลยฮะ
0: ด้วยนามพระราชฤทัยอันเปี่ยมล้นด้วยพระเมตตาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้พระราชทานพระราชทรัพย์สวนพระองค์เป็นจำนวนมากเพื่อประโยชน์แก่คนไทยและประเทศไทยพระองค์จึงทรงเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ทรงปิดทองหลังพระมิได้ส่งมุ่งหวังให้พระราชกรณียกิจปรากฏแก่สายตาของผู้ใดหากแต่ส่งมุ่งให้ผลแห่งการทรงงานนั้นเกิดขึ้นกับชีวิตของประสบกรณิกรชาวไทยทั้งแผ่นดินและนี่คือพลังแห่งการให้ที่ส่งจุดประกายให้คนไทยได้เรียนรู้ว่าเมื่อเราทำความดีด้วยหัวใจความดีนั้นย่อมส่งผลต่อและงอกงามเพื่อประโยชน์สุขของแผ่นดินไทย
4: เมื่อพระราชปณิธานกลายเป็นแรงบันดาลใจความดีจึงไม่หยุดเพียงบุคคลใดบุคคลหนึ่งหากเติบโตอย่างเข้มแข็งในสังคมไทยเพื่อร่วมกันสืบสานรักษาต่อยอดพระราชปณิธานแห่งการให้ใต้ร่มพระบารมีพระบรมราชจักรีวงศ์ตราบนานเท่านานสวัสดีค่ะ
5: จบข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้แล้วค่ะขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามดิฉันอัศดาพรเขียวอ่อนสวัสดีค่ะ
6: ที่นี่สถานีวิทยุเจรทหารสื่อสาร2คลื่นความถี่ FM 103 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: ูสเปรย์กำจัดยุง
1: และ
0: แมลงค
1: ุณลูกทุ่งมิวสิกลองเพลย์ฟังเพลงฮิตติดเทรนด์ต่อเนื่องที่สุด
2: ร่วมร้อยเพลงเพราะทุกวันเสาร์อาทิตย์โดยข้าวตรานกกระเรียนอร่อยประหยัดคุ้มราคาสั่งซื้อรับโบถูกกว่าห้างโทร089-527-9933
3: โอ้ยมาแรงกัด
4: คัดตึง
5: เมื่อไหร่ให้จำไว้ยามองตราเชื้อเอมครบสูตรตำรับไทยไทยสดเสล็ดพังพรตะไคร้หอมสดชื่นผ่อนคลายสบายใจมีจำหน่ายทั่วประเทศเพิ่มเติมซื้อทาง Facebook เชื้อเอมบอกเลยมาจากคนลูกทุ่งรับส่วนลดเพิ่ม10 บาททุกชิ้น

0: ร้านกำนันมานะ
1: 0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัตยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับ
0: ร้านกำนันมานะ
1: ตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อ
0: ร้านกำนันมานะ
1: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
0: ร้านกำนันมานะ
1: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่งFM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
2: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
3: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
4: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
6: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
7: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: สังขรณ์บางซองก็เป็นใบบอกบุญของวัดที่ดูว่าร่ำรวยแล้วจะบอกบุญไปทำไมอีกเมื่อเราได้รับซองกฐินอันดับแรกเลยก็คือทำใจให้ยินดีกับข่าวบุญกุศล
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจรทหารสื่อสาร1ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
2: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
3: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับธมลรัตน์ขันธวินหุค่ะนายกสั่งกระทรวงการคลังพิจารณาขยายโครงการไทยช่วยไทยพลัดอีก 1-2 เดือนเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพประชาชนสักครู่มาติดตามค่ะ
4: ยาอมผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคออ
5: าการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
6: เลอาสบู่สมุนไพรเลอาจ้าวรสสบู่สมุนไพรเลอาจ้าวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจ้าวรส
5: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
6: สบู่สมุนไพรเลอาจ้าวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจ้าวรส
7: เสียวฟันอะ
8: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
9: เสียว

0: ุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมงเซนโซไดเปลี่ยนเลย
1: ยาองผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: นายกสั่งกระทรวงการคลังพิจารณาขยายโครงการไทยช่วยไทยพลัดอีก 1-2 เดือนหลังยังมีงบประมาณเหลือ 4-50,000 ล้านบาทพร้อมเผยนานาชาติยังเชื่อมั่นไทยสนใจร่วมมือด้านความมั่นคงทางอาหารคุณนิพิษพลชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงโครงการไทยช่วยไทยพลัดซึ่งขณะนี้เข้าสู่เดือนสุดท้ายของโครงการโดยระบุว่ายังมีวงเงินก็ประมาณเหลืออยู่ประมาณ 4-50,000 ล้านบาทเนื่องจากประชาชนบางส่วนไม่ได้ลงทะเบียนรับสิทธิ์ในรอบที่ผ่านมาโดยนายอนุทินกล่าวว่าได้มีการสั่งการให้นายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพิจารณาขยายโครงการออกไปอีก1-2 เดือนโดยต้องพิจารณาให้สอดคล้องกับวงเงินงบประมาณที่เหลืออยู่พร้อมยืนยันว่าหากขยายโครงการจะต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องเนื่องจากกำลังเข้าสู่ไตรมาสสุดท้ายของปี2569ซึ่งเหลือเวลาอีก3เดือนตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงธันวาคมทั้งนี้รัฐบาลต้องการช่วยลดภาระค่าของชีพให้กับประชาชนหลังได้รับผลกระทบจากราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นในช่วงที่ผ่านมาและยืนยันว่ารัฐบาลคำนึงถึงความเดือดร้อนของประชาชนมาโดยตลอดส่วนเสียงวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของรัฐบาลจากฝ่ายตรงข้ามนายอนุทินระบุว่าตนอยู่ข้างประชาชนและหากสิ่งที่รัฐบาลดำเนินการเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศก็ไม่มีเหตุผลที่จะต้องกังวลพร้อมระบุว่ารัฐบาลได้รับความร่วมมือที่ดีทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยในห้วงที่เดินทางไปปฏิบัติภารกิจอย่างประเทศนอร์เวย์มีโอกาสได้หารือกับผู้นำประเทศหลายประเทศและพบว่าหลายประเทศมีความสนใจและเชื่อมั่นต่อประเทศไทยรวมถึงต้องการจัดทำบันทึกความเข้าใจหรือ MOU ด้านความมั่นคงทางอาหารกับไทยเนื่องจากไทยมีศักยภาพด้านการผลิตสินค้าเกษตรเทคโนโลยีการแปรรูปและต้นทุนการผลิตและคุณค่าทางอาหารนี่เป็นผลชัยพฤกษ์รายงานครับ
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมั่นใจข้อกฎหมายของไทยก่อนประชุมคณะกรรมาการประนอมอันครอสรอบแรกที่สิงคโปร์วันจันทร์นี้คุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
4: นายสิงหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยถึงกรณีไทยจะเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการประนอมภายใต้อนุสัญญาอันคอสระหว่างไทยและกัมพูชาครั้งแรกที่ประเทศสิงคโปร์ระหว่างวันที่14-15กันยายนโดยในวันที่15จะเป็นการประชุมสมัยแรกอย่างเป็นทางการโดยแต่ละฝ่ายจะมีการกล่าวถ้อยแถลงแสดงท่าทีประมาณ15นาทีและจะมีการถ่ายทอดสดด้วยโดยฝ่ายไทยได้มีการพูดคุยกันเองระหว่างหน่วยงานหลายรอบว่าจะเสนอประเด็นอะไรและยังมีที่ปรึกษาทางกฎหมายที่เป็นชาวต่างชาติซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายทะเลระหว่างประเทศมีความพร้อมในการหารือมากที่สุดในส่วนของประเด็นกล่าวอ้างนั้นเชื่อมั่นว่าภายใต้หลักกฎหมายระหว่างประเทศไทยมีจุดยืนที่ค่อนข้างมั่นใจในด้านข้อกฎหมายขณะที่ในเรื่องของการประนอมภาคบังคับไทยยังเห็นว่าเป็นเกมอย่างหนึ่งของฝ่ายกัมพูชาทั้งนี้เมื่อเริ่มกระบวนการนี้แล้วไทยก็พร้อมอย่างเต็มที่โดยจะนำเสนอท่าทีของไทยผ่านหลักเหตุผลต่างๆทั้งนี้นายสิงหศักดิ์ระบุว่าเมื่อกระบวนการเสร็จสิ้นจะนำมาสู่ข้อเสนอแนะซึ่งไม่มีข้อผูกพันทางกฎหมายแต่ก็จะนำไปสู่การพูดคุยระหว่างสองประเทศอยู่ดีและย้ำว่าจะคุยเรื่องเกาะกูดของประเทศไทยด้วยโดยหวังว่าจะสามารถทำให้เกิดความชัดเจนบนเส้นแบ่งเขตแดนจะได้ไม่ตามมาซึ่งข้อสงสัยต่างๆอยู่วัฒิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
5: เมาแล้วขับมีสิทธิ์กลับบ้านเก่ารณรงค์เมาไม่ขับถ้าจะขับต้องไม่เมาร
2: ับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.นะคะทมลรัฐขันธวินหุศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
6: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
7: จึงตั้งเส้นชัย
8: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-11สนใจติดต่อ
9: ร้านกำนันมานะ
8: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009 8009
9: ร้านกำนันมานะ
8: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz
10: สวัสดีครับผมต้นสุชาติชวากูลขอเชิญมาฟังเพลงสากลอมตะหลากหลายสไตล์จากช่วงเวลาแห่งความทรงจำใน
11: Beautiful Music
10: 17:00 น.ถึง 18:00 น.ทุกวันที่นี่ FM 90.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ฟ้าคอยหมู่ใหญ่แผ่นดินถิ่นฐาน
2: เพราะด้วยทรงรักและห่วงใยประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่ทุกเหล่าไม่เว้นแม้กระทั่งผู้ต้องขังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทรัพย์ที่ประชาชนได้ทูลเกล้าถวายเมื่อ1พฤศจิกายนให้กับกรมราชทัณฑ์เพื่อนำไปจัดหายาและเวชภัณฑ์ให้กับผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยทรงรักประชาชนของพระองค์ทุกคนเย็นศิระเพราะพระบริบาลเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: คุณผู้หญิงครับคุณคือเพศที่เก่งที่สุดของโลกคุณมีสิ่งที่ผู้ชายไม่มีนั่นคือความอดทนคุณแบกคนคนหนึ่งไว้ในท้องได้ถึง9เดือนและคุณก็ทนความเจ็บปวดที่ผู้ชายไม่มีวันเข้าใจตอนที่คุณคลอดลูกแล้วแค่เรื่องเลิกบุหรี่ทำไมคุณจะทนไม่ได้ผมเชื่อว่าคุณทำได้ด้วยรักและหวังดีจากสสส.และผู้ชายทุกคน
1: คุณรู้หรือไม่เงินค่าเหล้าเปลี่ยนเป็นอะไรได้บ้างจ่ายค่าไฟใช้1กลมจักรยานลูกราคา5แบนเตาแก๊ส2หัวราคา3กลม1แบนหม้อข้าวใหม่ระบบไอ้น้ำราคา4กลมมือถือจอสีดูทีวีฟังวิทยุเป็นไฟฉายได้ราคา5กลม2กระป๋อง1เป๊กถ้าไม่กินเหล้าก็เหลือเงินไปซื้ออะไรได้เพียบเลิกเหล้าเข้าพรรษานี้ถูกแล้วสสส.ยกนิ้วให้
2: สถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จอสอ1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: เลี้ยงลูกอย่างไรให้ได้ดีสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะสารคดีสว่างกลางใจในวันนี้จะนำคำสอนในพระพุทธศาสนานะคะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงตรัสสอนเอาไว้ในเรื่องของการเลี้ยงดูบุตรให้เป็นคนดีก็มีหลักสำคัญอยู่4ประการมานำเสนอค่ะ1 นะคะพ่อแม่ต้องเป็นต้นแบบที่ดีให้กับลูกการที่ลูกจะได้ดีต้องมีแบบมาตรฐานที่ดีให้ลูกดูก็คือพ่อแม่ควรจะรักษาศีล5ได้อย่างเป็นปกติต้องไม่ทำตัวเกะกะระรานชาวบ้านไม่เป็นอันธพาลไม่ลักขโมยไม่โกงไม่เจ้าชู้ไม่เล่นการพนันไม่แตะต้องอบายมุขทุกชนิดไม่โกหกแม้นเพียงการล้อเล่นสนุกสนานตั้งใจทำมาหากินอยู่ในศีลในธรรมตื่นแต่เช้ารู้จักสวดมนต์ไหว้พระตักบาตรพ่อแม่ที่ดีจะไม่เพียงแต่พูดต้องทำตัวเป็นแบบอย่างที่ดีด้วยถ้าเอาแต่สอนลูกแต่ไม่ทำตัวเป็นแบบอย่างที่ดีให้ลูกดูลูกจะเชื่อได้อย่างไรล่ะคะก็เหมือนแม่ปู่ที่เดินคดไปคดมาลูกปู่ก็ต้องเดินตามแม่ปู่แบบเดียวกันเลยค่ะข้อ 2 พ่อแม่ต้องหาเพื่อนดีๆให้ลูกคบเมื่อลูกโตขึ้นเข้าโรงเรียนลูกมีเวลาอยู่ใกล้ชิดเพื่อนมากกว่าพ่อแม่นะคะโอกาสที่ลูกจะถ่ายทอดนิสัยจากเพื่อนก็จะมีมากไม่ว่าที่บ้านพ่อแม่จะอบรมลูกดีอย่างไรถ้าลูกคบเพื่อนไม่ดีลูกจะถ่ายทอดนิสัยไม่ดีนั้นมาจากเพื่อนนิสัยที่ดีของลูกก็จะเสื่อมหายไปแต่ถ้าเพื่อนของลูกเป็นคนดีมีความประพฤติเรียบร้อยก็จะเป็นการตอกย้ำความดีและนิสัยที่ดีให้ฝังลึกลงไปในใจของลูกของเรามากยิ่งขึ้นทำให้ลูกของเรามีความมั่นคงในความดีค่ะพ่อแม่ต้องช่วยคัดเลือกเพื่อนที่ดีให้กับลูกคอยติดตามดูความประพฤติของลูกแล้วก็เพื่อนของลูกอย่างใกล้ชิดควรเปิดโอกาสให้เพื่อนสนิทของลูกนะคะมาที่บ้านบ่อยๆเพื่อคุณพ่อคุณแม่จะได้สังเกตความประพฤติของเพื่อนลูกไปด้วยค่ะข้อ 3 พ่อแม่ต้องหาหนังสือดีๆให้ลูกอ่านวัยเด็กเป็นวัยแห่งความจำเด็กเห็นอะไรก็มักจะจำอย่างฝังใจไปนานไม่ว่าจะจำมาจากพ่อแม่จากเพื่อนจากหนังสือที่อ่านหนังสือเป็นเพื่อนที่ไม่มีชีวิตจิตใจแต่มีอิทธิพลต่อความประพฤติของลูกเป็นอย่างยิ่งค่ะพ่อแม่ต้องคัดเลือกหนังสือที่มีคติธรรมให้ลูกอ่านต้องหาอุบายให้ลูกอ่านซ้ำแล้วซ้ำอีกจนจำได้เพื่อเอาไว้เป็นแม่บทในการประพฤติปฏิบัติของลูกต่อไปฝึกฝนให้ลูกรักการอ่านหนังสือแต่อย่าปล่อยให้ลูกหาหนังสือมาอ่านเองนะคะมิฉะนั้นแล้วลูกอาจจะนำหนังสือที่ขาดศีลธรรมมาอ่านก็ได้และยังยุคปัจจุบันนี้นอกจากจะดูแลเรื่องหนังสือของลูกแล้วก็ยังมีสื่ออื่นๆอีกอย่างเช่นทีวีวิดีโอเกมส์คอมพิวเตอร์ซึ่งคุณพ่อคุณแม่ควรจะศึกษาหาความรู้เอาไว้บ้างจะได้แนะนำลูกได้อย่างถูกต้องโดยเฉพาะในเรื่องที่เกี่ยวกับเนื้อหาสาระของเรื่องนั้นๆค่ะข้อ 4 พ่อแม่ต้องหาครูอาจารย์ที่ดีมาสอนลูกครูทั้งโลกพ่อแม่จะต้องเลือกครูที่มีความรู้ดีมีความประพฤติดีมาสอนลูกให้ลูกมีความรู้สำหรับประกอบอาชีพทำมาหาเลี้ยงชีวิตได้ครูทางธรรมคือพระสงฆ์ที่มีความประพฤติดีงามเพื่อให้ลูกประทับใจในความประพฤติดีงามนั้นๆตั้งแต่ยังเยาว์วัยคุณผู้ฟังคะอนาคตของลูกจะสดใสไร้ความกังวลหากพ่อแม่อบรมเลี้ยงดูลูกได้ครบทั้ง4ประการตามคำสอนของพระพุทธองค์ที่ได้ตรัสสอนไว้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ฟ้าคอยหมู่ยายแผ่นดินถิ่นฐาน
2: เพราะด้วยทรงรักและห่วงใยประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่ทุกเหล่าไม่เว้นแม้กระทั่งผู้ต้องขังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทรัพย์ที่ประชาชนได้ทูลเกล้าถวายเมื่อ1 พฤศจิกายนให้กับกรมราชทัณฑ์เพื่อนำไปจัดหายาและเวชภัณฑ์ให้กับผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยทรงรักประชาชนของพระองค์ทุกคนเย็นศิระเพราะพระบริบาลเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: คุณผู้หญิงครับคุณคือเพศที่เก่งที่สุดของโลกคุณมีสิ่งที่ผู้ชายไม่มีนั่นคือความอดทนคุณแบกคนคนหนึ่งไว้ในท้องได้ถึง9เดือนและคุณก็ทนความเจ็บปวดที่ผู้ชายไม่มีวันเข้าใจตอนที่คุณคลอดลูกแล้วแค่เรื่องเลิกบุหรี่ทำไมคุณจะทนไม่ได้ผมเชื่อว่าคุณทำได้ด้วยรักและหวังดีจากสสส.และผู้ชายทุกคน
1: คุณรู้หรือไม่เงินค่าเหล้าเปลี่ยนเป็นอะไรได้บ้างจ่ายค่าไฟใช้1กลมจักรยานลูกราคา5แบนเตาแก๊ส2หัวราคา3กลม1แบนหม้อข้าวใหม่ระบบไอ้น้ำราคา4กลมมือถือจอสีดูทีวีฟังวิทยุเป็นไฟฉายได้ราคา5กลม2กระป๋อง1เป๊กถ้าไม่กินเหล้าก็เหลือเงินไปซื้ออะไรได้เพียบเลิกเหล้าเข้าพรรษานี้ถูกแล้วสสส.ยกนิ้วให้

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: แผ่นดินไหวเพราะแรงกรรมสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะทราบไหมคะว่าความจริงมนุษย์นี่แหละเป็นผู้ควบคุมบรรยากาศควบคุมการโคจรของดวงดาวต่างๆไม่ใช่บรรยากาศควบคุมมนุษย์นะคะยกตัวอย่างง่ายๆค่ะว่าสมมติเราสร้างบ้านขึ้นพร้อมกันสองหลังแบบแปลนเหมือนกันหมดแล้วก็ตั้งอยู่ในละแวกเดียวกันหลังหนึ่งเราใช้สำหรับสวดมนต์ไหว้พระอีกหลังหนึ่งใช้เป็นที่ชุมนุมเพื่อนกินเหล้าเล่นการพนันกันแปลกนะคะเวลาเราเข้าไปในบ้านทั้งสองหลังนี้เราจะได้ความรู้สึกไม่เหมือนกันบ้านที่มีการสวดมนต์ไหว้พระเป็นประจำเราจะรู้สึกเย็นชุ่มฉ่ำขึ้นมาในใจโดยอัตโนมัติในขณะที่เหยียบย่างเข้าไปในบ้านที่มีการกินเหล้าเล่นการพนันเรากลับรู้สึกรุ่มร้อนบรรยากาศจะมีแต่ความหวาดระแวงไม่น่าไว้วางใจเวลามีเหตุวิบัติเกิดขึ้นในโลกเพราะว่าถ้าเราคิดชั่วพูดชั่วเมื่อไหร่เลิกชั่วเกิดขึ้นมานั้นและเราก็เป็นคนชั่วไปตัวเราเองก็เดือดร้อนทั้งกายและใจหวั่นไหวไปหมดทำให้คนอื่นที่อยู่รอบข้างพลอยเดือดร้อนหวั่นไหวไปด้วยและถ้าเราชั่วมากๆอย่าว่าแต่แผ่นดินเลยแม้แต่จักรวาลก็ไหวไปด้วยเมื่อรู้หลักอย่างนี้แล้วนะคะตอบคำถามที่ว่าทำไมแผ่นดินไหวก็ตอบว่าคงมีแรงบาปแรงกรรมที่มนุษย์พวกหนึ่งช่วยกันทำอยู่ในย่านนั้นเป็นประจำแต่จะเป็นแรงบาปหรือว่าแรงกรรมที่ทำกันไว้หลายชั่วคนในอดีตก็ดีหรือว่ารวมถึงแรงบาปในปัจจุบันด้วยก็ตามเมื่อสะสมกันมากเข้ามากเข้าผลมันก็ออกมาเป็นแผ่นดินไหวนี่แหละนะคะโอกาสเกิดแผ่นดินไหวอย่างรุนแรงในเมืองไทยนี่มีบ้าง

0: างไหมก็คงมีสักวันล่ะนะคะถ้าคนโน้นก็สนับสนุนให้เปิดบ่อนเสรีคนนี้ก็เปิดบาร์เปิดผับอบายมุขต่างๆก็มีอยู่เกลื่อนเมืองเรื่องบาปเรื่องร้อนๆทั้งหลายไหลเข้ามาในเมืองไทยเป็นระรอกระรอกถ้าคนไทยยังร่วมกันก่อบาปสนับสนุนการทำบาปอย่างนี้ถึงคราวที่แรงบาปรวมตัวกันเต็มที่แผ่นดินไทยคงรองรับได้ไม่ไหวก็จะมีการสั่นสะเทือนที่รุนแรงอย่างยิ่งแต่ว่ามันจะมาเมื่อไหร่เกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะงั้นออกมาช่วยกันทำความดีสวดมนต์นะคะทำบุญตักบาตรเป็นประจำเพื่อให้แผ่นดินไทยของเราร่มเย็นน่าอยู่พวกเราจะได้อยู่กันอย่างมีความสุขดีกว่านะคะและพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจรทหารสื่อสารหนึ่งขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
1: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009ร้านกำนันมานะรับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจส1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5
1: MHz ป้าเองใครแปลกหน้ามาไม่คลาดสายตาแน
2: ่ลุงไม่ปล่อยไว้ถ้ารู้ว่าใครขายผลิตหรือว่าเสพ
1: ลูกเด็กเล็กแดงใครไม่ว่างยายดูแลเอง
3: ผมนะชวนเพื่อนเล่นกีฬาทุกเย็นเลยฮะ
4: ขอเพียงร่วมแรงร่วมใจทุกชุมชนหมู่บ้านทั่วไทยจะปลอดภัยยาเสพติดรัฐในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: มีโจรอยู่แบบหนึ่งที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธ

0: ไปฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
1: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
2: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดิหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
0: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอส
3: อใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุงใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่มเบาหวานเป็นตามกรรมพันธ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
4: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
5: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
6: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
7: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: โกหกเพื่อความสบายใจสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะมีหลายท่านนะคะคิดว่าโกหกเพื่อให้คนอื่นสบายใจนั้นไม่ถือว่าเป็นบาปเพราะว่าเรื่องบางเรื่องถ้าพูดไปตามความจริงแล้วนะคะคนฟังอาจจะไม่ชอบใจหรือว่าเกิดเป็นทุกข์ถึงขนาดกินไม่ได้นอนไม่หลับกันทีเดียวค่ะการพูดไม่ตรงกับความจริงจะด้วยเหตุผลใดก็ตามเป็นการพูดโกหกนั่นก็คือผิดศีลข้อที่4นะคะมุสาวาทาเวรมณีเป็นบาปค่ะผลบาปที่ตามมาก็คือว่าคำพูดจะไม่มีคนเชื่อถือไม่ได้รับความไว้วางใจไม่ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนนะคะเป็นที่หวาดระแวงของคนรู้จักแล้วก็มักจะเป็นโรคที่เกี่ยวกับปากฟันผุปากเหม็นไม่มีคนคบหาสมาคมด้วยค่ะพระพุทธองค์ตรัสเอาไว้ว่าไม่มีความชั่วใดที่คนพูดโกหกจะทำไม่ได้

0: เช่นไปฆ่าสัตว์มาก็โกหกว่าไม่ได้ฆ่าลักขโมยทรัพย์มาเขาก็โกหกว่าไม่ได้ขโมยประพฤติผิดลูกเมียเขามาเนี่ยนะคะก็โกหกว่าไม่ได้ทำกินเหล้าเมาหัวทิ่มนะคะก็ยังกล้าพูดโกหกเลยนะคะว่าไม่ได้กินแค่จิบนิดหน่อยเหล่านี้เป็นต้นค่ะคนที่อ้างว่าโกหกเพื่อให้คนอื่นสบายใจนั้นส่วนใหญ่จะเป็นพวกที่มักทำหน้าที่ของตนบกพร่องแล้วก็ไม่คิดแก้ไขค่ะไม่ปรับปรุงตัวอาศัยเอาตัวรอดด้วยการโกหกไปเรื่อยๆเขาจับไม่ได้ไล่ไม่ทันก็เลยคิดว่าตัวเองเก่งแต่เก่งแบบนี้เป็นการทำลายตัวเองค่ะทางที่ถูกแล้วทำอย่างไรควรพูดอย่างนั้นพูดอย่างไรก็ควรทำอย่างนั้นถ้าทำแล้วไม่กล้าพูดแสดงว่าสิ่งที่ทำต้องไม่ดีก็ไม่ควรทำนะคะใครที่ชอบโกหกเพื่อให้คนอื่นสบายใจขอให้เลิกได้แล้วนะคะหันมาพูดความจริงมาจริงใจกันดีกว่าและคุณจะได้พบแต่สิ่งที่ดีๆค่ะและพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

ถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
2: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
3: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
4: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
6: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพ บกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
7: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: โจรกลับใจสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้เราจะมาย้อนยุคไปดูกันในสมัยพุทธกาลนะคะว่าผู้ที่พลั้งพลาดไปทำความชั่วเป็นมหาโจรจะสามารถกลับตัวมาเป็นคนดีได้หรือไม่พระองคุลีมานนะคะเมื่อครั้งก่อนบวชท่านได้ฆ่าคนเป็นพันใครได้ยินชื่อนี้ก็ต้องหลบกันต้องหนีกันเป็นพลวันทีเดียวละค่ะแต่เมื่อท่านได้พบกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นบรมครูที่ไม่มีใครเสมอเหมือนท่านก็คิดได้จึงเลิกเป็นโจรทันทีตั้งใจเพียรพยายามปฏิบัติธรรมอย่างเดียวแล้วก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งในช่วงแรกที่ท่านบวชใหม่ๆใครๆก็ไม่เชื่อนะคะว่าท่านบวชจริงเพราะว่าฆ่าคนมามากบิณฑบาตก็ได้บาตรว่างเปล่ากลับวัดและยังถูกขว้างด้วยก้อนหินท่อนไม้ใส่อีกนะคะเรียกได้ว่าเลือดอาบตัวเดินกลับวัดแต่ท่านก็อดทนค่ะ

0: มีอยู่วันหนึ่งนะคะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงให้สติว่าองคุลีมานความเจ็บปวดที่ได้รับขณะนี้เทียบกับเมื่อก่อนที่เคยทำไว้กับคนอื่นเทียบกันได้ไหมอย่างไหนหนักกว่ากันท่านตอบว่าทำไว้กับคนอื่นหนักกว่านี้มากพระเจ้าค่ะพระพุทธองค์จึงได้ตรัสให้กำลังใจให้อดทนต่อไปพระองคุลีมานรับปากแล้วตั้งใจปฏิบัติธรรมต่อไปอย่างไม่ท้อถอยแล้วในที่สุดท่านก็สำเร็จเป็นพระอรหันต์คุณผู้ฟังคะเมื่อคบกับคนพาลก็เป็นคนพาลเมื่อได้พบกับกัลยาณมิตรจึงกลับใจหันมาตั้งใจทำความดีจนสำเร็จเป็นพระอรหันต์ได้พวกเราเองก็ไม่ควรประมาทนะคะคบแต่กัลยาณมิตรเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของพวกเราทุกคนค่ะพบกันใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
1: สถานีวิทยุจส.1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับ
1: ร้านกำนันมานะ
0: ตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อ
1: ร้านกำนันมานะ
0: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
1: ร้านกำนันมานะ
0: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: เอาเค้ก7ก้อน
2: เค้ก7ก้อนอาจฆ่าคุณได
1: ้เอ้ยงั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
2: หมูกรอบอาจฆ่าคุณได
1: ้เอองั้นเปลี่ยนเป็นกะเพราปลาแต่ขอใบกะเพราเยอะๆแล้วก็ข้อหมูย่างขอแบบติดมัน
2: อ
1: ะ
2: ยังอีกติดมันอาจฆ่าคุณได
1: ้เอองั้นไม่เอาแล้ว
2: ฆ่าได้เพราะทำให้ลงพุงเรื่องอาหารหวานทอดและมัน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
3: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
4: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร023791020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเล่าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
5: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
6: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
7: ปรนัสเดชสูบควันเข้าปากปรนัสเดชผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดน้ารำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงแล้วพ่นออกจากปากปนัสเดชทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส.
8: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: ใจที่ละเอียดเที่ยงธรรมสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคนที่มีความเที่ยงธรรมย่อมโดดเด่นสว่างไสวเหมือนดวงอาทิตย์ตอนเที่ยงวันงามเหมือนดวงจันทร์วันเพ็ญแจ่มกระจ่างอยู่กลางฟ้าใจของคนที่ไม่ลำเอียงหรือไม่มีอคติสี่คือลำเอียงเพราะรักลำเอียงเพราะชังลำเอียงเพราะโกรธแล้วก็ลำเอียงเพราะหลงนะคะเราครอบงำย่อมเป็นใจที่ละเอียดเที่ยงธรรมย่อมแผ่กว้างออกไปเหมือนแสงจันทร์ที่แผ่รัศมีคลี่คลุมโลกทั้งโลกได้ฉันนั้นดังเช่นกระแสทานน้ำแม้นไหลไปได้กว้างไกลก็เพียงเฉพาะบนผืนดินเท่านั้นค่ะแต่ถ้าน้ำนั้นแตกตัวเป็นไอน้ำจะมีความละเอียดอ่อนยิ่งขึ้นย่อมสามารถที่จะระเหยแทรกซ้อนเข้าไปได้แม้ในเนื้อหินบนท้องฟ้ากลางอากาศคนที่มีใจละเอียดอ่อนบริสุทธิ์ก็เช่นเดียวกันค่ะย่อมเล็งเห็นโทษของความอยุติธรรมจึงควบคุมกายวาจาของตนให้ตั้งอยู่ในความเป็นธรรมเสมอมองทะลุปลุกโปร่งถึงเหตุผลต่างๆสามารถนำประโยชน์และความสุขมาให้ทั้งแก่ส่วนตนและส่วนรวมมักประสบแต่ความสุขความเจริญและมีเกียรติยศชื่อเสียงเหมือนพระจันทร์ข้างขึ้นที่เริ่มสว่างเพียงส่วนเสี้ยวแล้วจะค่อยๆสว่างขึ้นสว่างขึ้นจนกระทั่งเป็นพระจันทร์เต็มดวงสมดังที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ในสิงคาลกสูตรว่าผู้ใดไม่ประพฤติล่วงธรรมเพราะความรักความชังความโกรธความหลงยศย่อมเจริญแก่ผู้นั้นเหมือนดวงจันทร์ในข้างขึ้นกล่าวอีกในหนึ่งนะคะว่าคนที่ใจละเอียดเที่ยงธรรมนั้นคือคนดีที่มีความสำนึกรับผิดชอบต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้อื่นด้วยและพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปวันนี้สวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

ถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: เอาเค้ก7ก้อน
2: เค้ก7ก้อนอาจฆ่าคุณได
1: ้เอ้ยงั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
2: หมูกรอบอาจฆ่าคุณได
1: ้เอองั้นเปลี่ยนเป็นกะเพราปลาแต่ขอใบกะเพราเยอะๆแล้วก็ข้อหมูย่างขอแบบติดมัน
2: อ
1: ะ
2: ยังอีกติดมันอาจฆ่าคุณได
1: ้เงินไม่เอาแล้ว
2: ฆ่าได้เพราะทำให้ลงพุงเรื่องอาหารหวานทอดและมัน1/3 อต้านภัยอ้วนลงพุง
3: ผมไม่ต้องการ

0: หัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
1: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
2: ปนัสเดชสูบควันเข้าปากปนัสเดชผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดน้ารำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงแล้วพ่นออกจากปากปนัสเดชทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส
3: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: 94.5 MHz
1: ให้เงินลูกทำบุญใครได้บุญ
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้เราจะมาหาความรู้กันนะคะว่าการที่ให้เงินลูกไปทำบุญหรือการฝากคนอื่นไปทำบุญจะได้บุญมากเพียงใดเราจะทำบุญอย่างไรจึงได้บุญมากและก็มีอานิสงส์มากสำหรับเรื่องบุญเรื่องกุศลนั้นบุญใครบุญมันใครกินใครอิ่มใครอดใครหิวใครทำใครได้แต่ว่ามันยังมีอีกว่าถ้าเรากินข้าวเราอิ่มลูกไม่ได้กินลูกยังหิวอยู่ถ้าเรากินข้าวอิ่มแล้วมีเรี่ยวแรงไปช่วยงานลูกให้ลูกได้คล่องตัวมากยิ่งขึ้นแต่ลูกของเราก็ยังหิวอยู่เหมือนเดิมเพราะยังไม่ได้กินนะคะเวลาทำบุญเราทำได้ลูกทำไม่ทำลูกก็ไม่ได้ถ้าพ่อควักเงินให้ลูก100บาทลูกจะเอาไปกินขนมก็ได้ลูกจะเอาไปทำบุญก็ได้แต่ลูกพอได้เงินมาก็เอาไปทำบุญด้วยความเต็มใจอย่างนี้นะคะลูกได้รับผลบุญเต็มเปี่ยมเพราะเงินนั้นเป็นสิทธิ์ของลูกแล้วค่ะคุณผู้ฟังคะคุณผู้ฟังได้ทราบแล้วว่าการที่เราทำบุญทำกุศลนั้นจะได้บุญมากๆเราจะต้องหมั่นประกอบเหตุด้วยตัวเองให้มากๆเพราะบุญที่เราได้ทำเอาไว้ดีแล้วนั้นจะติดตามตัวเราไปทุกคนทุกแห่งเป็นเบื้องหลังของความสุขความสำเร็จในชีวิตของเรานะคะทั้งในโลกนี้และในโลกหน้าค่ะพบกันใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
3: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: ำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจเรทหารสื่อสาร1ข่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังรายการพิเศษจากสถานีแม่ข่าย
1: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-11สนใจติดต่อ
2: ร้านกำนันมานะ
1: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
2: ร้านกำนันมานะ
1: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจอส1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
0: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ฟ้าคอยหมู่ใหญ่แผ่นดินถิ่นฐาน
2: เพราะด้วยทรงรักและห่วงใยประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่ทุกเหล่าไม่เว้นแม้กระทั่งผู้ต้องขังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทรัพย์ที่ประชาชนได้ทูลเกล้าถวายเมื่อ1พฤศจิกายนให้กับกรมราชทัณฑ์เพื่อนำไปจัดหายาและเวชภัณฑ์ให้กับผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยทรงรักประชาชนของพระองค์ทุกคนเย็นศิระเพราะพระบริบาลเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: คุณผู้หญิงครับคุณคือเพศที่เก่งที่สุดของโลกคุณมีสิ่งที่ผู้ชายไม่มีนั่นคือความอดทนคุณแบกคนคนหนึ่งไว้ในท้องได้ถึง9เดือนและคุณก็ทนความเจ็บปวดที่ผู้ชายไม่มีวันเข้าใจตอนที่คุณคลอดลูกแล้วแค่เรื่องเลิกบุหรี่ทำไมคุณจะทนไม่ได้ผมเชื่อว่าคุณทำได้ด้วยรักและหวังดีจากสสส.และผู้ชายทุกคน
1: คุณรู้หรือไม่เงินค่าเหล้าเปลี่ยนเป็นอะไรได้บ้างจ่ายค่าไฟใช้หนึ่งกลมจักรยานลูกราคา5แบนเตาแก๊สสองหัวราคา3กลม1แบนหม้อข้าวใหม่ระบบไอ้น้ำราคา4กลมมือถือจอสีดูทีวีฟังวิทยุเป็นไฟฉายได้ราคา5กลม2กระป๋อง1เป๊กถ้าไม่กินเหล้าก็เหลือเงินไปซื้ออะไรได้เพียบเลิกเหล้าเข้าพรรษานี้ถูกแล้วสสส.ยกนิ้วให้
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์กรวดน้ำแทนกันสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะในพิธีทำบุญต่างๆที่นิมนต์พระมาสวดพระพุทธมนต์หรือเพื่อทำบุญเลี้ยงพระให้เกิดสิริมงคลแก่ตนและครอบครัวตลอดจนหมู่ญาติทั้งหลายนั้นในการกรวดน้ำอุทิศแผ่ส่วนบุญส่วนกุศลนั้นจะมีตัวแทนกรวดน้ำที่เป็นเจ้าภาพหรือเป็นแขกผู้มีเกียรติส่วนคนอื่นๆก็เพียงประนมมือตั้งจิตอุทิศไม่ได้กรวดน้ำด้วยอย่างนี้จะได้ผลเหมือนกันไหมเป็นคำถามของคนช่างคิดนะคะขอตอบว่าในงานพิธีโดยทั่วไปเขาจะกำหนดให้มีตัวแทนทำหน้าที่กรวดน้ำเมื่อพระสงฆ์ผู้เป็นประธานในการทำพิธีกล่าวขึ้นต้นคาถาว่ายะถาให้ตัวแทนกรวดน้ำหลั่งน้ำทันทีและค่อยๆหลั่งน้ำไปเรื่อยๆกระทั่งพระรูปที่สองรับขึ้นมาว่าสัพพีติโยให้ตัวแทนหยุดหลั่งน้ำซึ่งน้ำที่หลั่งก็จะหมดพอดีด้วยเช่นเดียวกันค่ะขณะที่กรวดน้ำให้ตั้งจิตเป็นสมาธิน้อมอุทิศส่วนกุศลให้ญาติอาจจะโดยเจาะจงหรือโดยรวมและอุทิศส่งให้ถึงสรรพสัตว์ทั้งหลายโดยไม่มีประมาณก็ได้ขึ้นอยู่กับความเมตตาของเราเมื่อกรวดน้ำเสร็จพระท่านสวดสัพพีติโยแล้วก็น้อมจิตรับพรท่านให้มงคลให้สิริทั้งปวงจงเกิดกับตัวเราสมพรพระให้ไว้ทุกประการนั่นคือการกรวดน้ำและรับพรพระของตัวแทนในพิธีส่วนคนอื่นนอกนั้นก็เพียงแค่ไม่มีการกรวดน้ำแต่การตั้งจิตเป็นสมาธิเพื่ออุทิศส่วนกุศลและเพื่อรับพรพระกระทำเช่นเดียวกันแล้วก็ได้ผลเหมือนกันด้วยเพราะว่าช่วงเวลานี้ความสำคัญขึ้นอยู่กับการวางใจให้เป็นค่ะส่วนบทกรวดน้ำที่ว่าอิทังเมยาตินังนั้นใช้ท่องเมื่อกรวดน้ำตามลำพังไม่มีพระสวดนะคะและพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันพ่อยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
2: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
3: เคยสงสัยไหมว่าทำไมบางคนพบวิกฤตในชีวิตแต่ไม่เคยหยุดคิดทำความดี
4: ฉันอาจเป็นหนี้สินล้นพ้นตัวแต่ก็พร้อมสู้ปัญหาและไม่คิดค้ายาเสพติด
5: ผมอาจจะไม่เก่งกาจในสายตาคนอื่นแต่ก็เป็นหนึ่งแรงสำคัญของชุมชน
6: โรงงานถูกปิดผมอาจจะสิ้นหวังแต่ไม่คิดทำร้ายตัวเองด้วยการหันเข้าหายาเสพติด
3: ความดีทำได้ง่ายนิดเดียวเพียงไม่ยุ่งเกี่ยวกับ

0: หยิบจับได้สะดวกและสองมือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียงหนึ่งคนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
1: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: กายละเอียดของสัตว์สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะคุณผู้ฟังเคยสงสัยไหมคะว่าทำไมสัตว์บางประเภทจึงเข้าใจภาษาคนอย่างเช่นช้างสุนัขลิงนกและสัตว์อื่นๆอีกหลายชนิดสัตว์เหล่านี้นะคะสามารถจะนำมาฝึกเพื่อใช้งานหรือแสดงความสามารถต่างๆให้คนดูได้ถ้าใช้หลักวิทยาศาสตร์ค้นหาเหตุไม่ได้คำตอบหรอกนะคะต้องศึกษาพุทธศาสตร์จึงจะพบคำตอบได้ก็จากการทำสมาธิด้วยวิธีทำใจหยุดใจนิ่งกระทั่งถึงธรรมภายในสามารถจะใช้ตาใจเข้าไปตรวจดูกายละเอียดของสัตว์ก็จะพบว่าสัตว์ทุกชนิดมีกายละเอียดเป็นคนเหมือนอย่างพวกเรานี่แหละค่ะสัตว์ทุกชนิดนะคะแต่เดิมก็เป็นคนขณะที่ได้เกิดเป็นคนมักจะรักษาศีล5ซึ่งเป็นพื้นฐานเป็นองค์ประกอบเพื่อรักษาความเป็นคนไว้ไม่ครบเมื่อตายแล้วก็ไปตกนรกเพราะกรรมชั่วที่ทำไว้ครั้นได้โอกาสกลับมาเกิดใหม่กายละเอียดของเขาเข้าไปในครรภ์มารดาที่เป็นคนไม่ได้ก็ไปเข้าอยู่ในท้องสัตว์ไปเกิดเป็นหมูหมากาไก่หรือว่าสัตว์อื่นๆบางคนทำบาปไม่หนักถึงขั้นต้องไปตกนรกแต่ว่ากายละเอียดก็เข้าไปในครรภ์มารดาที่เป็นคนไม่ได้นะคะความหยาบของกายละเอียดอาจจะพอดีกับกายสัตว์ก็เลยไปเข้าอยู่ในครรภ์หรือว่าในมดลูกของสัตว์เกิดเป็นสัตว์ชนิดนั้นๆไปแต่มีความจำเก่าๆสมัยเป็นมนุษย์ติดมาด้วยก็เลยเข้าใจภาษามนุษย์สามารถทำตามคำสั่งมนุษย์ได้บางอย่างเท่าที่สภาพร่างกายอำนวยคนก็เลยเรียกสัตว์พวกนี้ว่าสัตว์แสนรู้ค่ะคนเราก็เหมือนกันบางครั้งเกิดเป็นสัตว์ชนิดนึงซ้ำกันหลายภพหลายชาติก็ได้นิสัยบางอย่างของสัตว์ชนิดนั้นติดมาแม้นจะเกิดเป็นคนได้สร้างบารมีชั้นสูงติดต่อกันมาเป็นแสนกับก็ยังติดนิสัยนั้นอยู่ยกตัวอย่างอย่างเช่นพระอรหันต์ท่านนึงเมื่อเดินทางต้องไปพักแรมในป่าบางครั้งท่านจะขึ้นไปจำวัดก็ต้องขึ้นไปนอนบนกิ่งไม้ใหญ่สาเหตุก็เพราะว่าท่านเคยเกิดเป็นลิงมาหลายร้อยชาติเรื่องนี้มีกล่าวไว้ในพระไตรปิฎกด้วยนะคะคุณผู้ฟังคะการได้เกิดเป็นคนนั้นเป็นสิ่งประเสริฐที่สุดเราสามารถใช้ร่างกายของมนุษย์ทำความดีได้ทุกรูปแบบดีกว่าการเกิดเป็นสัตว์แสนรู้อย่างเทียบกันไม่ติดทีเดียวเพราะฉะนั้นเราต้องรักษาต้นทุนของการเกิดเป็นคนด้วยการรักษาศีล5ให้ครบเป็นปกตินะคะพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
1: ร้านกำนันมานะ
0: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจส1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จส1 FM 94.5 MHz
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5
1: MHz ป้าเองใครแปลกหน้ามาไม่คลาดสายตาแน
2: ่ลุงไม่ปล่อยไว้ถ้ารู้ว่าใครขายผลิตหรือว่าเสพ
1: ลูกเด็กเล็กแดงใครไม่ว่างยายดูแลเอง
3: ผมนะชวนเพื่อนเล่นกีฬาทุกเย็นเลยฮะ
4: ขอเพียงร่วมแรงร่วมใจทุกชุมชนหมู่บ้านทั่วไทยจะปลอดภัยยาเสพติดรัฐในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
6: แม่แบงค์ขอยืมสัก50,000
7: พ่อคะหนูขอยืม20,000ดีหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
5: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอส
8: อใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุงใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่มเบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
9: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
10: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
11: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
12: สถานีวิทยุจส.1 FM 94.5 MHz ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 MHz
1: ฝึกระงับความโกรธด้วยศีล5สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะเคยไหมคะถ้าเกิดมีใครมาพูดหรือว่าทำอะไรให้ไม่สบอารมณ์เรานี่นะคะแทบจะระเบิดอารมณ์เปรี้ยงปร่างออกมาเลยทีเดียวความโกรธนี่นะคะเข้ามาง่ายแต่กว่าจะระงับอารมณ์ได้ต้องใช้เวลานานบางเรื่องบางครั้งโกรธไม่ใช่เป็นเดือนนะคะเวลาผ่านไปเป็นปีแล้วนึกถึงเรื่องนั้นขึ้นมาทีไรก็ไม่ไหวโกรธสักทีอย่างนี้เรียกว่าอาการน่าเป็นห่วงค่ะคุณผู้ฟังคะปกติคนเราทำงานมากขึ้นนานขึ้นจะสะสมความเครียดโดยไม่รู้ตัวเมื่อเริ่มเครียดความอดทนก็จะเริ่มลดลงแล้วก็จะค่อยๆหมดกำลังใจไปเรื่อยๆใครที่ไม่มีกำลังใจหรือขาดกำลังใจจะเป็นคนไม่หนักแน่นใครพูดกระทบนิดกระทบหน่อยจะทนไม่ได้หน้าตางองั้มไม่มีเหตุผลทนฟังคำติไม่ได้แม้นคำชี้แนะก็ไม่ฟังเพราะว่ากลัวจะเสียเหลี่ยมอาการอย่างนี้ไม่ใช่เพราะเขาบ้าแต่เป็นเพราะเขาขาดกำลังใจเพราะฉะนั้นก็ต้องแก้ด้วยการเพิ่มกำลังใจให้ตัวเองฝึกตนให้เป็นคนมีกำลังใจเข้มแข็งกำลังใจของคนปกติธรรมดาอย่างเราๆนะคะเกิดจากการรักษาศีล5ข้อ1ไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตทุกชนิดข้อ2ไม่ลักทรัพย์คือเป็นคนมือสะอาดไม่มักง่ายไปคว้าของที่เจ้าของเขาไม่อนุญาตเอามาใช้ค่ะข้อ3ไม่เป็นคนเจ้าชู้พอใจเฉพาะคู่ของตนเท่านั้นข้อ4ไม่พูดปดพูดแต่คำจริงไม่พูดให้ใครเสียหายข้อ5ไม่ดื่มสุราไม่เสพของมึนเมาให้โทษต่อร่างกายใครที่ไม่เคยรักษาศีลก็จะเห็นว่าการรักษาศีลเป็นเรื่องยากถ้าอยากรักษาให้ได้ลองรักษาศีล5ให้ครบสัก1วันแล้วก็เพิ่มเป็น2เป็น3เพิ่มต่อไปเรื่อยๆในที่สุดเราก็จะมีศีล5ครบเป็นปกติและผลจากการรักษาศีล5ได้เป็นปกติทุกวันจิตใจเราจะหนักแน่นเป็นหินผาอารมณ์เราจะไม่หวั่นไหวกับคำพูดของใครหรือกับเหตุการณ์ใดๆที่มากระทบเรียกได้ว่าเป็นคนยิ้มได้แม้นภัยมาด้วยคุณสมบัตินี้นอกจากเราจะไม่เป็นพิษไม่เป็นภัยไม่เป็นที่หวาดระแวงของใครแล้วเรายังจะเป็นที่รักของคนรอบข้างด้วยค่ะผลของการรักษาศีล5เพิ่มคุณค่าชีวิตให้กับเรามหาศาลเพราะฉะนั้นหวังว่าท่านผู้ฟังทุกท่านคงจะรักษาศีล5ครบถ้วนทุกวันเป็นปกตินะคะพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ป้าเองใครแปลกหน้ามาไม่คลาดสายตาแน
2: ่ลุงไม่ปล่อยไว้ถ้ารู้ว่าใครขายผลิตหรือว่าเสพ
1: ลูกเด็กเล็กแดงใครไม่ว่างยายดูแลเอง
3: ผมนะชวนเพื่อนเล่นกีฬาทุกเย็นเลยฮะ
4: ขอเพียงร่วมแรงร่วมใจทุกชุมชนหมู่บ้านทั่วไทยจะปลอดภัยยาเสพติดรักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: มีโจรอยู่แบบหนึ่งที่หากปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
6: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
7: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดิหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
5: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอส
8: อใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุงใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
9: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
8: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
9: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
12: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
13: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: ฝึกลูกให้เป็นลูกแก้วสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะคุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกก็คงปรารถนาที่จะให้ลูกของตนเป็นคนดีเรียนเก่งเป็นที่เชิดหน้าชูตาของคุณพ่อคุณแม่และครอบครัวแล้วเราจะทำอย่างไรให้สมความปรารถนาลองมาฟังกันดูนะคะพระเดชพระคุณพระภาวนาวิริยคุณท่านได้แนะวิธีการไว้ว่าควรฝึกให้บุตรหลานของคุณนั้นนั่งสมาธิให้เขานึกองค์พระดวงแก้วในกลางตัวของเขาให้ชัดใสสว่างอยู่เป็นประจำซึ่งผลดีที่เกิดขึ้นจากการที่เขาสามารถนึกองค์พระนึกดวงแก้วได้ก็คือ 1. เด็กจะไม่เป็นคนเจ้าอารมณ์เป็นคนมีเหตุผลตัวเป็นเด็กแต่ใจเป็นผู้ใหญ่ 2. เด็กจะมีความจำดีเพราะไม่มีเรื่องที่ไม่ดีเข้ามารบกวนโดยเฉพาะเรื่องบี้มดตบยุงฆ่าสัตว์ลักขโมยเกะกะเกเรชอบพูดปดสิ่งเหล่านี้จะหลุดไปจากใจทีเดียวละค่ะ 3. เด็กจะอยู่ในโอวาทและตั้งใจเรียนอย่างดีนอกจากนี้เวลาเขาไปทำความผิดอะไรมาก็ไม่ต้องรอให้พ่อแม่ว่ากล่าวตักเตือนเขาจะมองเห็นปัญหาด้วยตัวของเขาเองเพราะเขามีปัญญาเข้าใจโลกและชีวิตอย่างถูกต้องตรงตามความเป็นจริงค่ะคุณผู้ฟังคะเด็กที่นั่งสมาธิแล้วกำหนดนิมิตได้มีผลดีดังที่กล่าวมานี้ถึง3ประการก็อยากให้คุณผู้ฟังได้ลองใช้วิธีนี้ไปฝึกบุตรหลานของคุณนะคะและคุณก็จะได้ลูกแก้วสมความปรารถนาค่ะพบกันใหม่ตอนต่อไปกับสารคดีสว่างที่กลางใจวันนี้สวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982081-850-7982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อ
1: ร้านกำนันมานะ
0: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
1: ร้านกำนันมานะ
0: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: เอาเค้ก7ก้อน
2: เค้ก7ก้อนอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
2: หมูกรอบอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเปลี่ยนเป็นกะเพราปลาแต่ขอใบกะเพราเยอะๆแล้วก็ข้อหมูย่างขอแบบติดมัน
2: อ
1: ะ
2: ยังอีกติดมันอาจฆ่าคุณได
1: ้งานไม่เอาแล้ว
2: ฆ่าได้เพราะทำให้ลงพุงเรื่องอาหารหวานทอดและมัน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
3: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
4: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร023791020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเหล้าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
5: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
6: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
7: ปนัสเดชสูบควันเข้าปากปนัสเดชผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดนารำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงแล้วพ่นออกจากปากปนัสเดชทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส
5: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จส1 FM 94.5 MHz

โอวาทของหลวงปู่หลุยจันทสาโรแห่งวัดถ้ำผาบิ้งอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่านี้แหละจิตของปุถุชนมันดื้อมันด้านดื้อด้านมันไม่ลงรอยจิตชนิดนี้ต้องทรมานด้วยกำลังศีลหนึ่งกำลังทานหนึ่งทานของอวัยวะนะไม่ใช่ทานอามิสนี่ทานขี้เกียจเอามาทานให้มันขยันนั่นคิดอดีตมาเอ้าทานมันนะบริจาคนั้นง่วงเหงาหาวนอนทานมันนะไม่ต้องนอนนั่นหัดมันนะนั่นทานละไอ้ความชั่วนะนั่นนี้แหละฉันใดก็ดีตั้งอกตั้งใจ

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
2: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
3: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
4: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ

สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: รู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธ
0: ุ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
2: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
3: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
4: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียงหนึ่งคนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
5: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
6: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

โอวาทของหลวงปู่ล่าเขมปัตโตแห่งวัดบรรพตคีรีอำเภอหนองสูงจังหวัดมุกดาหารท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าการพิจารณาไตรลักษณ์ให้เห็นชัดประจักษ์แจ้งนี้นาไม่หวังว่าจะหอบใส่รถไปพระนิพพานด้วยรอกอนิจจาเอ๋ยพิจารณาเพื่อถอนความหลงของเจ้าตัวที่เข้าใจผิดว่าเป็นของเที่ยงเป็นสุขเป็นตัวเราเขาสัตว์บุคคลต่างหากเพื่อให้นายความหลงของเจ้าตัวที่เคยหลงมาอวิชชาก็ว่าปัญญาน่ะเป็นหัวหน้าของสมาธิและศีลตอนนี้มีพระกำลังมาก

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
1: ร้านกำนันมานะ
0: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจส1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จส1 FM 94.5 MHz
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: เอาเค้ก7ก้อน
2: เค้ก7ก้อนอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
2: หมูกรอบอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเปลี่ยนเป็นกะเพราปลาแต่ขอใบกะเพราเยอะๆแล้วก็ข้อหมูย่างขอแบบติดมัน
2: อ
1: ะ
2: ยังอีกติดมันอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นไม่เอาแล้ว
2: ฆ่าได้เพราะทำให้ลงพุงเรื่องอาหารหวานทอดและมัน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
3: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
4: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร023791020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเล่าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
5: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
6: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
7: ปนัสเดชสูบควันเข้าปากปนัสเดชผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดนะรำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงแล้วพ่นออกจากปากปนัสเดชทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส.
8: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: โอวาทของหลวงปู่ศรีมหาวีโรแห่งวัดประชาคมวนารามอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าในเรื่องของจิตคล้ายๆกับว่าพวกนิวรณ์มันเคลื่อนหรือไหลหนีทำนองนั้นแหละเพราะสติเราตั้งจดจ่ออยู่แต่ยังเข้าไม่ถึงจิตพออย่างนี้เคลื่อนไปก็รู้เรื่องของจิตแล้วไปกำหนดเกี่ยวกับธรรมชาติรู้อันนี้พวกนิวรณ์ทั้งห้ามาแสดงท่าทางขึ้นอยู่อย่างนั้นเราก็พยายามทดสอบลองดูคือมันถอยออกพอถอยออกไปหน่อยก็หุบปั๊บพอสติเข้าไปถึงก็ถอนออกทันทีรู้เรื่องของกันและกันอยู่อย่างนี้แต่ว่าจำพวกนิวรณ์ทั้งสี่อย่างมาแรงๆอย่างโผงผางเรารู้จักดีไอ้ตัวถีนมิทะคือความง่วงเหงาหาวนอนมันมาอย่างละเอียดอ่อนที่สุด
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

ตระเวนช่วยเหลือประชาชนพระราชทานรถกู้ชีพให้ศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนใต้และอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: 1คนเสพ1คนขายรีบแก้ไข100คนเสพ100คนขายบ่อนทำลายล้านคนเสพล้านคนขายคงวอดวายทุกคนเสพทุกคนขายสิ้นชาติไทยปัญหายาเสพติดอย่าคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนอื่นร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเหตุสงสัยดูแลใส่ใจบุตรหลานร่วมพลังกันต่อต้านยาเสพติดพลังมวลชนพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ตอนที่16บริหารจัดการภาครัฐด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงค้นความคิดชีวิตที่พอเพียง
2: ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาที่ชี้นำทัศนคติความคิดและการกระทำของผู้คนในทุกระดับให้ไปอยู่ในแนวทางที่ถูกต้องนับเป็นบุญของคนไทยที่มีพระมหากษัตริย์ที่ทรงห่วงใยประชาชนทรงวิเคราะห์คิดค้นทั้งในแง่ระดับความคิดและการกระทำและประมวลขึ้นมาเป็นคำสอนในรูปของพระราชดำรัสพระราชดำริต่างๆซึ่งปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงก็เป็นผลรวมจากประสบการณ์ของพระองค์ท่าน
1: ร่วมค้นหาและเข้าใจในเศรษฐกิจพอเพียงผ่านหลากหลายมุมมอง
3: การที่ประเทศชาติจะเจริญก้าวหน้าต้องเกิดจากความเข้มแข็งของทั้งภาครัฐและประชาชนแต่ความเจริญที่ยั่งยืนจะต้องมีความสมดุลนั่นคือการพัฒนาวัตถุโดยไม่ละเลยการพัฒนาจิตใจวัตถุและจิตใจจะพัฒนาควบคู่กันไปได้อย่างไรศาสตราจารย์ชาติชายณเชียงใหม่อาจารย์ประจำสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หนึ่งในคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงได้ให้ความเห็นกับเราในเรื่องนี้ค่ะ
2: การพัฒนาประเทศซึ่งจริงๆแล้วก็คือการพัฒนาคนไทยนี่แหละต้องการการพัฒนาทั้งทางด้านวัตถุและจิตใจการที่มีวัตถุค่อนข้างจะมากแต่จิตใจไม่สงบจิตใจไม่ดีก็ไม่มีความสุขในทางกลับกันแม้ว่าจะฝึกจิตใจให้ดีอย่างไรก็ตามแต่ถ้าขาดแคลนไปเสียทั้งหมดชีวิตก็คงจะไม่สามารถดำรงอยู่ได้เพราะฉะนั้นจึงต้องการการจัดการให้การพัฒนาทั้งด้านวัตถุและด้านจิตใจนั้นเจริญควบคู่ทัดเทียมกันได้ดุลยภาพกัน
3: การจัดการให้วัตถุและจิตใจพัฒนาไปพร้อมๆกันจึงเป็นคำถามสำคัญที่เราต้องช่วยกันหาคำตอบเราลองมาช่วยกันหาคำตอบนี้กันค่ะถ้าเรามองจากชีวิตจริงความต้องการทางวัตถุก็คือการที่เราคิดว่าชีวิตเราลำบากก็เพราะขาดเงินทุนแต่หากเรามองในมุมกลับหลายคนเมื่อมีเงินทุนชีวิตก็อาจไม่ประสบความสำเร็จก็เป็นได้ศาสตราจารย์ชาติชายร่วมค้นหาคำตอบกับเราค่ะ
2: เพราะทุกคนเกิดมาเนี่ยมีทุนรอนไม่เท่ากันแต่อย่างไรก็ตามการมีสินเชื่ออย่างเดียวก็ไม่ได้เป็นปัจจัยที่เพียงพอจะทำให้มีชีวิตที่ดีได้คนทุกคนจะต้องการการพัฒนาทางด้านจิตใจด้วยรู้จักประมาณตนจะรับผิดชอบให้ใช้สินเชื่อให้ได้ดีได้อย่างไรซึ่งกำลังถกเถียงกันก็คือนโยบายกองทุนหมู่บ้าน SML ซึ่งรัฐบาลผลักดันให้เกิดขึ้นให้หมู่บ้านต่างๆมีเงินทุนเป็นงบประมาณของประชาชนให้ประชาชนมาตัดสินใจว่าจะใช้เงินจำนวน 200,000 บาท 300,000 บาทแล้วแต่กรณีของขนาดหมู่บ้านว่าจะทำอะไรเป็นประโยชน์ของหมู่บ้านได้ดีที่สุดประเด็นก็คือว่าคงต้องเริ่มว่าทำอย่างไรจะให้คนในแต่ละชุมชนนั้นเขารู้จักตัวเขาเองทรัพยากรของเขาอะไรคือความเก่งหรือภูมิปัญญาที่เขามีอะไรคือเรื่องที่ยังเป็นข้อจำกัดหรือด้อยความสามารถเมื่อทราบสิ่งเหล่านี้แล้วเขาจึงจะสามารถเลือกหยิบเอากองทุนหมู่บ้านหรือ SML เนี่ยมาทำกิจกรรมที่เหมาะสม
3: แม้การมองต่างมุมเพื่อหาบทสรุปที่ลงตัวจะเป็นเรื่องยากแต่ก็ไม่ใช่ทางตันที่หาทางออกไม่ได้ศาสตราจารย์ชาติชายมองว่าเศรษฐกิจพอเพียงคือทางออกเพราะปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงคือแนวทางการดำเนินชีวิตที่ช่วยให้เราพัฒนาทั้งด้านวัตถุและจิตใจได้อย่างสมดุลแม้เป็นสิ่งที่ต้องใช้เวลาแต่ก็ยั่งยืน
2: เพราะปรัชญานี้ลึกซึ้งมองได้หลายระดับแต่จะเข้าใจได้ดีต้องนำไปปฏิบัติ ด้วยทั้งในเรื่องของส่วนตัวและการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในครอบครัวในที่ทำงานในชุมชนจริงอยู่อาจจะไม่มีใครตรงตามที่ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอยากจะให้ไปถึงได้ทั้ง 100% แต่ยังไงก็ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนั้นก็เป็นเครื่องท้าทายให้เราพัฒนาตัวของเรานั้นให้ดีขึ้นเรื่อย
3: ๆปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องนำทางชีวิตที่เราทุกคนสามารถนำมาปรับใช้ได้ในทุกระดับตั้งแต่ระดับครอบครัวชุมชนจนถึงระดับภาครัฐเพียงแต่เปิดใจให้กว้างมองให้รอบด้านเปิดรับสิ่งต่างๆด้วยความรอบรู้รอบคอบระมัดระวังพร้อมๆกับเสริมสร้างพื้นฐานทางจิตใจที่เข้มแข็งในด้านความซื่อสัตย์สุจริตมีสติมีความเพียรมีความอดทน
2: ก็จะเห็นได้ว่าปรัชญานี้ที่แนะให้แต่ละคนได้ลองทำความเข้าใจแล้วนำเอาไปปฏิบัติด้วยตนเองจะทำได้มากบ้างน้อยบ้างก็สุดแต่ความสามารถของแต่ละคนแต่ประเด็นสำคัญอยู่ที่ว่าควรจะพยายามหัดทำหัดฝึกเป็นขั้นเป็นตอนไปทีละเล็กทีละน้อยยกตัวอย่างอาจจะเริ่มต้นในเรื่องของดูแลการใช้จ่ายเงินจดบันทึกไว้ว่าแต่ละวันเราใช้จ่ายไปในรายการอะไรบ้างมีความจำเป็นมากน้อยแค่ไหนการใช้เงินของเรามีความเสี่ยงไหมเผื่อ ราเกิดไม่สบายเราจะมีพอที่จะจัดสรรเป็นใจหรือไม่ซึ่งบางท่านก็อาจจะให้คะแนนกับตนเองว่าสัปดาห์นี้ได้คะแนนเท่าไหร่สัปดาห์หน้าคะแนนเพิ่มขึ้นหรือไม่ที่กล่าวอย่างนี้ในระดับบุคคลในเรื่องง่ายๆเนี่ยเพื่อที่จะชี้เห็นว่าสิ่งที่พระองค์ท่านได้พระราชทานในประชาของสิริพอเพียงมาในเรื่องของความมีเหตุมีผลในเรื่องของความพอประมาณมีการสร้างภูมิคุ้มกันหรือว่าไม่เสี่ยงทำอะไรต้องมีความระมัดระวังและก็มีคุณธรรม
3: เศรษฐกิจพอเพียงไม่เพียงแต่เป็นแนวทางเพื่อพัฒนาชีวิตคนแต่ละคนในทุกระดับเท่านั้นนะคะแต่ยังเป็นแนวทางในการบริหารจัดการสังคมให้ทุกคนเป็นพลังเกื้อหนุนกันและกันอีกด้วยค่ะ
2: มองต่อไปถึงว่าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนั้นเป็นฐานในการจัดการให้สังคมอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขมีสันติสุขในเรื่องนี้เนี่ยสำคัญมากเราจะอยู่ร่วมกันอย่างเหมาะสมอย่างพอประมาณอย่างพอดีใครควรจะทำอะไรอย่างไรควรจะร่วมมือช่วยเหลือกันอย่างไรไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสุขภาพเรื่องของการศึกษาเรื่องของการสื่อสารสวัสดิการต่างๆที่จะให้คนหลายฐานะอยู่ร่วมกันได้นั้นควรจะทำอย่างไรต่อไป
3: การเรียนรู้ที่จะอยู่รวมกลุ่มเช่นกลุ่มชุมชนกลุ่มหมู่บ้านกลุ่มอาชีพกลุ่มที่มีความสนใจต่างๆเหมือนกันนี่เองที่เรียกว่าความพอเพียงแบบก้าวหน้าเป็นการใช้ชีวิตอย่างเพียงพอขณะเดียวกันก็มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ถ่ายทอดความรู้และร่วมมือกันขับเคลื่อนสังคมให้ดีขึ้นบนพื้นฐานของความสามัคคีร่วมมือร่วมใจกันเพื่อให้ทุกสังคมอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลสงบสุขและยั่งยืน
2: ต้องมาเริ่มต้นทำความเข้าใจกันก่อนว่าชุมชนที่จะเข้มแข็งได้ก็คือชุมชนซึ่งมีการสื่อสารพูดคุยกันเข้าใจกันช่วยเหลือกันปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนั้นต้องการให้มีการพูดคุยสื่อสารและพิจารณาร่วมกันอยู่แล้วเพราะคำว่าความมีเหตุมีผลพอประมาณทางสายกลางพอเพียงเนี่ยมันเกิดขึ้นได้จากการที่ต้องมีคนอย่างน้อยตั้งแต่2คนขึ้นไปมาหารือกันแก้ไขปรับตนร่วมกันจะได้รับการขัดเกลาปรับปรุงไปเรื่อยเรียนรู้ร่วมกันตลอดชีวิตปัจจุบันมีคนพูดมากถึงคำว่าสังคมแห่งการเรียนรู้จริงๆแล้วคำนี้ไม่ได้หมายถึงการเรียนรู้ในห้องเรียนที่จะได้ปริญญาบัตรแต่ก็คือการเรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตในทุกๆด้านตั้งแต่เรื่องเล็กๆถึงเรื่องใหญ่อย่างมีเหตุมีผลก็จะทำให้เรามีชีวิตที่ไม่มีความขัดแย้งยอมรับกันได้ใช้ชีวิตร่วมกันได้ยั่งยืนถ่ายทอดมรดกความคิดให้แก่รุ่นลูกรุ่นหลานอยู่ต่อไปได้
3: แต่ลำพังการสวมหัวใจที่พอเพียงของภาคประชาชนฝ่ายเดียวคงไม่เพียงพอที่จะผลักดันประเทศชาติสู่ความเจริญอย่างสมดุลได้เพราะกลไกหลักที่สำคัญที่สุดในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงคือภาครัฐค่ะ
2: รัฐบาลมีนโยบายที่ชัดเจนที่สนับสนุนให้ประชาชนมีความเข้าใจและก็เอาปรัชญานี้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจึงได้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงขึ้นในสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแต่ประเด็นที่น่าสนใจน่าจะอยู่ที่ว่าทำอย่างไรที่จะให้คณะรัฐมนตรีหรือจะพูดให้มันกว้างก็คือรัฐบาลสภาผู้แทนราษฎรข้าราชการประจำซึ่งก็ยังแยกออกเป็นกระทรวงวงกลมต่างๆเป็นจังหวัดเป็นอำเภอก็ดีเป็นองค์กรท้องถิ่นก็ดีเนี่ยเอาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการทำงานเพื่อให้เกิดธรรมาภิบาลหรือให้เกิดจริยธรรมในการทำงานหรือถ้าจะพูดภาษาอีกคำหนึ่งก็คือให้เกิดการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนั่นเองซึ่งทั้งหมดทั้งมวลที่กล่าวมานี้ไม่ได้เป็นเรื่องใหม่จริงๆแล้วถ้าพวกเราหันไปมองในโครงการตามพระราชดำริต่างๆซึ่งมีอยู่แทบจะทุกภาคของประเทศอยู่แล้วต่างก็ได้แฝงไว้ด้วยแนวคิดหลักๆของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอยู่แล้วเพียงแต่เราจะเรียนรู้หรือลองทดลองทำอย่างที่พระองค์ท่านทรงทำให้เป็นตัวอย่างแล้วนั่นเป็นเรื่องซึ่งภาครัฐควรจะมาเป็นกำลังสำคัญหลักเชิญชวนประชาชนมาร่วมกันคิดมาร่วมกันผลักดันให้เกิดการทดลองคิดทดลองปฏิบัติและจะได้เป็นการเรียนรู้การอยู่ร่วมกันการปรับตัวได้อย่างยั่งยืนต่อไป
3: เป็นเรื่องน่ายินดีอย่างยิ่งนะคะที่เราทุกคนได้มีโอกาสเกิดมาบนผืนแผ่นดินไทยที่มีพ่อหลวงที่ประเสริฐเฉกเช่นองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงห่วงใยทุกสุขของประสบนิกรทุกหมู่เหล่าตลอดเวลาเช่นนี้แล้วไม่ว่าคุณจะอยู่ในฐานะของประชาชนหรือบุคลากรในภาครัฐเรามาช่วยกันพัฒนาเพื่อสร้างความเจริญให้แก่ประเทศของเราทั้งทางวัตถุควบคู่ไปพร้อมกับการพัฒนาทางจิตใจเพื่อวางรากฐานการเติบโตที่ยั่งยืนให้กับชีวิตของเราและเมืองไทยของเรากันเถอะค่ะ
1: ถ้าเราทำโครงการที่เหมาะสมขนาดที่เหมาะสมอาจจะไม่ดูหรูหราแต่จะไม่ล้มหรือถ้ามีอันเป็นไปก็ไม่เสียหายมาก พระบรมราโชวาทเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา4ธันวาคม2540เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อคนไทยสังคมไทยก้าวหน้าไปพร้อมกับความสมดุลอย่างมั่นคงและยั่งยืนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
0: เก้าสิบสี่จุดห้าเมกะเฮิร์ตซ์

0: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
1: ร้านกำนันมานะ
0: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ป้าเองใครแปลกหน้ามาไม่คลาดสายตาแน
2: ่ลุงไม่ปล่อยไว้ถ้ารู้ว่าใครขายผลิตหรือว่าเสพ
1: ลูกเด็กเล็กแดงใครไม่ว่างยายดูแลเอง
3: ผมนะชวนเพื่อนเล่นกีฬาทุกเย็นเลยฮะ
4: ขอเพียงร่วมแรงร่วมใจทุกชุมชนหมู่บ้านทั่วไทยจะปลอดภัยยาเสพติดรักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
6: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
7: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดีหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
5: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอส
8: อใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุงใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่มเบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
9: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
10: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
11: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
12: สถานีวิทยุจส.1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จส.1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

0: 94.5 MHz สุขกายสุขใจไร้โรคไร้ทุกข
1: ์ณสุขศาลา
2: ตอนดื่มแก้หวัดช่วงที่อากาศแปรปรวนแบบนี้หลายต่อหลายคนคงมีไข้หวัดมาเยือนแน่ๆวันนี้สุขศาลาจึงเตรียมเครื่องดื่มที่มีสรรพคุณแก้โรคหวัดบรรเทาอาการฮัดเชยมาฝากกันค่ะเครื่องดื่มสูตรนี้ประกอบไปด้วยแตงโมเหลืองที่อุดมไปด้วยเบต้าแคโรทีนช่วยชะล้างของเสียในไตและลดความดันโลหิตนะคะองุ่นเขียวก็เปี่ยมไปด้วยฟอสฟอรัสกำมะถันแคลเซียมเหล็กวิตามิน B1 วิตามิน B2 วิตามิน C และกรดที่ช่วยกระตุ้นการเผาผลาญอาหารช่วยล้างพิษและขับปัสสาวะค่ะส่วนพระเอกของสูตรนี้อยู่ที่นี่เลยกีวีค่ะกีวีเต็มไปด้วยแมกนีเซียมโพแทสเซียมแคลเซียมฟอสฟอรัสโซเดียมและเบต้าแคโรทีนที่จะรวมพลังเสริมสร้างภูมิคุ้มกันไม่ให้เป็นหวัดง่ายและควรจะรับประทานในช่วงที่อากาศเปลี่ยนแปลงอย่างยิ่งเลยนะคะส่วนผสมของเครื่องดื่มแก้หวัดนี้ก็ประกอบด้วยแตงโมเหลือง2ถ้วยองุ่นเขียว1ถ้วยกีวี1ถ้วยเริ่มจากการนำกีวีไปปอกเปลือกออกให้หมดนะคะแล้วก็หั่นเป็นชิ้นแว่นๆส่วนแตงโมเหลืองหั่นเป็นชิ้นๆพอประมาณโดยไม่ต้องทิ้งเมล็ดค่ะและองุ่นเขียวก็ผ่าครึ่งใช้ทั้งเมล็ดเลยนะคะจากนั้นก็นำผลไม้ทั้ง3ชนิดไปปั่นรวมกันด้วยเครื่องปั่นสกัดเอาแต่น้ำและแนะนำว่าให้ดื่มสดๆไม่ต้องเติมน้ำแข็งเพื่อสุขภาพที่ดีของทุกคนค่ะ
0: พบกับสุขศาลาสารคดีสร้างเสริมสุขภาพเพื่อชีวิตที่มีความสุขในครั้งต่อไป
3: ผลิตโดยมูลนิธิเครือข่ายครอบครัวสนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสสสนใจรับสื่อเสียงสำหรับเด็กและครอบครัวโฮมเรดิโอแพ็กเกจติดต่อ www.homeradio1.com
4: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

ถานีวิทยุกระจายเสียงจอส1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: เปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
1: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที
2: ่คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจรทหารสื่อสารหนึ่งขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังรายการพิเศษจากสถานีแม่ข่าย

0: เมื่อพูดถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567
1: อรุณสวัสดิ์ครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการศาสตร์แห่งธรรมพระราชาออกอากาศทุกคลื่นวิทยุในเครือกองทัพบกพบกันทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา 5:00 นถึง 5:30 นผมพันโทบุญฤทธิ์ชิมิมลผู้ดำเนินรายการรายการนี้มี3ช่วงประกอบด้วยช่วงแรกเรียนรู้พระราชดำรัสและบรมราชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนำเสนอโดยดร.ชวีวรรณจันทรัตน์ซึ่งเป็นวิทยากรรับเชิญครับในช่วงที่2ช่วงปณิธานความดีนำเสนอเรื่องราวของความตั้งใจในอันที่จะได้ทำความดีตามรอยเบื้องพระยุคลบาทและช่วงสุดท้ายช่วงที่3เรียนรู้จากศาสตร์แห่งธรรมพระราชาผ่านพระราชกรณียกิจและพระราชจริยวัตรจากดร.ชวีวรรณจันทรัตน์ช่วงนี้ติดตามรับฟังในช่วงแรกเรียนรู้พระราชดำรัสและพระบรมราชวาทโดยดร.ชวีวรรณจันทรัตน์ครับ
2: ขอบพระคุณค่ะในบ้านเมืองเราทุกวันนี้มีเสียงกล่าวกันว่าความคิดจิตใจของคนเปลี่ยนแปลงไปในทางที่เสื่อมความประพฤติที่เป็นความทุจริตหลายอย่างมีท่าทีที่จะกลายเป็นสิ่งที่คนทั่วไปพากันยอมรับและสมยอมให้กระทำกันได้เป็นธรรมดาสภาพการเช่นนี้ย่อมทำให้วิถีชีวิตของแต่ละคนมืดมัวลงไปเป็นปัญหาใหญ่ที่เหมือนกระแสคลื่นอันไหลบ่าเข้าท่วมทั่วไปหมดจำเป็นต้องแก้ไข

0: ด้วยการช่วยกันฝืนคลื่นที่กล่าวนั้นในการดำเนินชีวิตของเราเราต้องข่มใจไม่กระทำสิ่งใดๆที่เรารู้สึกด้วยใจจริงว่าชั่วว่าเสื่อมเราต้องฝืนต้องคานความคิดและความประพฤติอย่างที่ใจรู้สึกว่าขัดกับธรรมะเราต้องกล้าและบากบั่นที่จะกระทำสิ่งที่เราทราบว่าเป็นความดีเป็นความถูกต้องและเป็นธรรมถ้าเราร่วมกันทำเช่นนี้ให้ได้จริงๆให้ผลของความดีบังเกิดมากขึ้นก็จะช่วยค้ำจุนส่วนรวมไว้มิให้เสื่อมลงไปและจะช่วยให้ฟื้นคืนดีขึ้นได้เป็นลำดับพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในพิธีเปิดประชุมยุวพุทธิกะสมาคมทั่วประเทศครั้งที่12เมื่อวันเสาร์ที่12ธันวาคมพุทธศักราช2513ณจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
1: ขอขอบคุณท่านดร.ชวิวรรณจันทรัตน์กับช่วงเวลาของการเรียนรู้พระราชดำรัสและพ่อบรมราโชวาทของในหลวงรัชกาลที่9นะครับ
2: คุณผู้ฟังทุกท่านครับมาถึงช่วงที่2ของรายการศาสตร์แห่งธรรมพระราชานะครับช่วงปณิธานความดีเมื่อวานนี้นะครับทางรายการได้นำเสนอเรื่องราวไมค์คิงในหลวงของเราในหัวข้อพระราชอัจฉริยภาพทางกฎหมายนะครับซึ่งก็เป็นความรู้สึกของคุณกัณิกาธรรมเกศรซึ่งได้เขียนถึงในหลวงนะครับในหัวข้อวิชาแห่งพระอัจฉริยภาพนะครับซึ่งก็ได้นำพระบรมราโชวาทนะครับที่พระราชทานแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับที่ได้ดำเนินการเกี่ยวกับด้านการศึกษาแล้วก็ปิดท้ายช่วงปณิธานความดีนะครับก็มีข่าวประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับมูลนิธิสืบนาคเสถียรซึ่งจัดงานรำลึก36ปีสืบนาคเสถียรนะครับณหอศิลปะวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครเดี๋ยวช่วงท้ายนะครับถ้ามีเวลาก็จะลงรายละเอียดเกี่ยวกับกิจกรรมในวันนี้นะครับซึ่งเป็นวันสุดท้ายวันนี้นะครับก็มาติดตามเรื่องราวพระราชอัจฉริยภาพทางกฎหมายนะครับของในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งเป็นบทความแล้วก็ความรู้สึกนะครับของศาสตราจารย์ดร.อุกฤษมงคลนาวินนะครับซึ่งได้เขียนถึงในหลวงนะครับไว้หลายประการท่านได้เขียนเอาไว้ว่าพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่9ที่พระราชทานแก่คณะกรรมการนะครับจัดงานวันรับพีณพระตำหนักจิรดาลโหฐานเมื่อวันที่14ขออภัยครับวันพฤหัสบดีที่4กุมภาพันธ์2514โดยพระราชทานพระบรมราชโองการนะครับให้นายอุกฤษมงคลนาวินอาจารย์ที่ปรึกษานิสิตแผนกวิชานิติศาสตร์คณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในฐานะประธานคณะกรรมการจัดงานวันรับพีนำคณะกรรมการและนิสิตแผนกวิชานิติศาสตร์เข้าเฝ้าทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินนะครับโดยเสด็จพระราชกุศลสมทบมูลนิธิอานันทมหิดลสาขานิติศาสตร์และก็นำคณะผู้จัดทำหนังสือปัญหากฎหมายสำหรับประชาชนเฝ้าทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่9นะครับได้พระราชทานพระราชดำรัสไว้หลายประการบ้านเมืองที่มีระเบียบเรียบร้อยและมีกฎเกณฑ์ต้องทำตามกฎหมายการที่สนใจในด้านกฎหมายเป็นสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับบ้านเมืองเพราะว่าบ้านเมืองที่มีระเบียบเรียบร้อยและมีกฎเกณฑ์ต้องทำตามกฎหมายในสมัยนี้เราเห็นได้ว่าทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นเวลาที่กฎหมายรู้สึกว่าอ่อนแอลงมากเพราะว่าความยุ่งยากเพิ่มขึ้นมาทุกวันปัญหาว่าทำไมกฎหมายแทนที่จะเจริญขึ้นกลับเสื่อมตามหลังไปในโลกนี้ก็จะต้องดูว่ามีเหตุผลอะไรเหตุผลอันหนึ่งก็คือจำนวนพลเมืองของโลกเพิ่มขึ้นและการศึกษา ไม่ก้าวทันกับความเจริญของการเพิ่มจำนวนพลโลกอีกข้อความหนึ่งความเจริญในด้านต่างๆไม่ก้าวหน้าไปโดยสม่ำเสมอคือมีความรู้สึกว่ามนุษย์ปัจจุบันดูจะเพ่งเล็งความก้าวหน้าในทางกิจการวิทยาการมากกว่าในการดำเนินชีวิตจริงๆคือนิยมความก้าวหน้าในทางวิทยาศาสตร์และในทางวิทยาการต่างๆโดยที่ลืมว่าวิทยาศาสตร์และวิทยาการต่างๆนั้นเป็นสิ่งที่จะต้องมาใช้ทุกวันถ้าความก้าวหน้าเช่นนี้ผิดสวนกับความก้าวหน้าเรื่องของชีวิตของทุกวันก็คือการดำเนินชีวิตวิธีดำเนินชีวิตต่างๆก็ทำให้นะครับก็จะขอใช้คำว่าขาดทางก็คือจะยืนไม่อยู่เพราะว่าความก้าวหน้าในทางวิทยาการก็นำไปสู่พระจันทร์ซึ่งกำลังดำเนินอยู่เดี๋ยวนี้ส่วนความก้าวหน้าในทางความรู้ในทางชีวิตนั้นก็อยู่กับกินพอใช้คือเป็นชีวิตทุกๆวันและไม่ค่อยหรูหรานักก็เมื่อทางมันเป็นไปอย่างนี้เราก็หกขเมนพลโลกก็หกขเมนถ้าอยากจะให้โลกไม่แตกหรือเราไม่หกขเมนตกเหวก็จะต้องพยายามที่จะนำวิทยาการมาใช้ในชีวิตทุกวันแล้วที่ทำแล้วหนังสือพิมพ์หนังสือก็นับว่าเป็นส่วนหนึ่งของการที่จะทำให้วิทยาการมาเป็นประโยชน์ต่อชีวิตทุกวันนี้ตามจำนวนที่ว่าพิมพ์ได้เดือนละ 5,000 เล่มนั้นพลเมืองในเมืองไทยก็มีตั้ง30กว่าล้านแล้วเดี๋ยวนี้คนที่จะอ่านแม้จะเขียนไว้ง่ายๆหรือจะอ่านให้เป็นประโยชน์ก็ยังมีน้อยเพราะว่าการศึกษาในเบื้องต้นก็ยังไม่พอฉะนั้นที่ทำก็เป็นความพยายามที่ถูกต้องที่น่าสรรเสริญแต่ก็ต้องไม่ลืมว่ามีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสนใจมากขึ้นและที่จะสนใจจริงๆทั้งเวลาเป็นนักศึกษาทั้งสำเร็จการศึกษาไปแล้วจะไปเป็นอาจารย์หรือจะไปเป็นทนายจะไปเป็นผู้พิพากษาหรือเป็นอะไรก็ตามในทางอาชีพที่เราเลือกแล้วก็ให้พิจารณาดูจะทำอย่างไรเพื่อให้มีระเบียบเรียบร้อยและกฎหมายเป็นใหญ่ในบ้านเมืองนะครับนี่คือประการแรกที่พระองค์ท่านได้ตรัสไว้บอกว่าบ้านเมืองที่มีระเบียบเรียบร้อยและมีกฎเกณฑ์ต้องทำตามกฎหมายประการที่สองครับการทำกฎหมายให้เกิดขึ้นแต่ทำให้การบังคับใช้เกิดผลขึ้นมาไม่ได้ก็เท่ากับไม่มีกฎหมายเท่าที่เคยไปดูตามท้องที่ต่างๆเห็นว่ามีสิ่งที่สำคัญคือความรู้ในทางที่จะอ่านหนังสือรู้หนังสือความสนใจที่จะหาความก้าวหน้าของประชาชนโอกาสที่จะเรียนหนังสือและหาความก้าวหน้ายังขาดมากยังมีน้อยแต่ว่าจิตใจที่จะหาความรู้ไม่ขาดต้องการมากที่หมู่บ้านในแดนทุรกันดารแห่งหนึ่งซึ่งอยู่ห่างไกลจากบ้านเมืองที่มีความที่เรียกว่าความเจริญต้องเดินทีละ5ชั่วโมงจึงจะได้ไปถึงก็มีความต้องการทางด้านการศึกษาถึงขนาดชาวบ้านในหมู่บ้านนั้นเข้าหุ้นกันไปจ้างครูเขาจ้างครูแล้วก็มาสอนตามเพิงที่สร้างเอาไว้เมื่อไปเยี่ยมเขาจึงให้เงินไปส่วนหนึ่งไม่มากนักสำหรับสร้างโรงเรียนอันนี้ก็แสดงถึงความต้องการของประชาชนทั่วๆไปที่จะหาความรู้ความก้าวหน้าในชีวิตฉะนั้นที่ท่านทั้งหลายนักศึกษาและอาจารย์ผู้ที่สนใจในทางวิชาการได้พยายามที่จะ ให้เขาเหล่านั้นได้ทราบถึงกฎหมายต่างๆก็เป็นการดีแต่ว่าก็อยากจะให้สำนึกและรู้ว่ากฎหมายไม่ใช่มีครบทั้งหมดก็เพราะว่าคนที่มีความรู้ในทางกฎหมายมาทำกฎหมายมาตรากฎหมายให้หรูหราให้มีกฎเกณฑ์ต่างๆเป็นประโยชน์ถ้าทำกฎหมายแล้วก็ทำให้การบังคับเกิดขึ้นมาไม่ได้ก็เท่ากับไม่มีกฎหมายหรือยิ่งร้ายกว่านั้นเพราะมีคนที่รู้มีคนที่เขาฉลาดใช้กฎหมายไปต้มคนที่มีความรู้ในทางกฎหมายน้อยกว่าแล้วก็คำที่บอกว่าทุกคนในบ้านเมืองย่อมต้องทราบถึงกฎหมายก็ไม่เป็นความจริงและเป็นความจริงไม่ได้เพราะเป็นความผิดของทางปกครองด้วยที่จะต้องแจ้งให้คนทราบถึงกฎหมายเป็นความผิดของนักกฎหมายด้วยที่สร้างกฎหมายที่ไม่เหมาะสมกับภาพของภูมิประเทศฉะนั้นการที่นึกถึงว่าจะเป็นประโยชน์ก็เลยต้องขอให้สนใจในหลักของกฎหมายอันนี้เป็นสิ่งสำคัญขอให้สนใจถึงว่าใครเป็นจุดหมายหรือใครจะเป็นผู้ที่จะให้เรียกว่าได้รับประโยชน์จากกฎหมายก็คือคนอย่างกฎหมายบ้านเมืองเมืองไทยก็คนที่อยู่ในเมืองไทยซึ่งจำนวนไม่ใช่น้อยไม่ได้รับประโยชน์จากกฎหมายเลยด้วยการไม่รู้เพราะว่าไม่มีการศึกษาอีกอย่างหนึ่งก็ด้วยการไม่รู้เพราะว่าไม่ได้ประกาศเป่าร้องว่ามีกฎหมายอีกอย่างหนึ่งนะครับด้วยการที่กฎหมายจะใช้บังคับในท้องที่เหล่านั้นและในสภาพนั้นไม่ได้และยังมีปัญหาอีกมากมายที่เกี่ยวข้องกับการบังคับกฎหมายที่ทำไม่ได้เช่นการที่จะให้เจ้าหน้าที่ไปตรวจตราไปดูภาพในท้องที่ไม่ได้ก็ขอให้ท่านทั้งหลายได้ศึกษาว่ากฎหมายนี้มีประโยชน์อย่างไรและจะทำอย่างไรสำหรับกฎหมายให้มีประโยชน์ยิ่งขึ้นโดยที่สนใจถึงวิถีชีวิตของกฎหมายและก็ของคนในสภาพปัจจุบันในสภาพจิตใจของคนในปัจจุบันในสภาพของบ้านเมืองในปัจจุบันจึงจะได้ทำหน้าที่ของผู้ที่สนใจในทางกฎหมายใช้คำว่าผู้ที่สนใจในทางกฎหมายก็เพราะว่าทั้งผู้ที่กำลังศึกษาโดยตรงเป็นนิสิตนักศึกษาในมหาวิทยาลัยทั้งผู้ที่สนใจเพราะเป็นอาจารย์และก็เป็นผู้ที่สนใจเพราะเรียนมาอันนี้ก็คือเรื่องราวเกี่ยวกับพระราชอัจฉริยภาพนะครับแล้วก็พระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่9นะครับที่ตรัสแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับในเรื่องของกฎหมายคุณผู้ฟังครับก็สำหรับเรื่องราวไมค์คิงนะครับในหลวงของเราในวันนี้ก็เป็นความรู้สึกของศาสตราจารย์ดร.อุกฤษมงคลนาวินซึ่งก็ยังไม่จบนะครับในสัปดาห์หน้าคุณผู้ฟังก็มาติดตามกันต่อสำหรับในช่วงนี้ก็ไปติดตามช่วงที่3ของรายการได้เลยครับ

0: ในช่วงนี้เป็นช่วงที่3เรียนรู้จากศาสตร์แห่งธรรมพระราชาจากพระราชกรณียกิจและพระราชจริยวัตรโดยดร.ชวีวรรณจันทรัตน์ครับ
1: ขอบพระคุณค่ะในวันนี้ก็ขอนำเสนอเรื่องธนาคารสมองตอนที่2ต่อจากครั้งที่แล้วนะคะท่านผู้ฟังคะสืบเรื่องมาจากพระราชดำรัสของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานในที่ประชุมณศาลาดุสิตดาไลพระตำหนักจิตรดาระโหฐานเมื่อวันที่11สิงหาคมพุทธศักราช2543ที่ได้อัญเชิญมาในครั้งที่แล้วมีประเด็นรับสั่งเกี่ยวกับเรื่องธนาคารสมองโดยทรงเล็งเห็นว่าประเทศไทยมีผู้เกษียณอายุที่มีความรู้ความสามารถจำนวนมากบุคคลเหล่านี้เปรียบประดุจธนาคารสมองกระจายอยู่ในจังหวัดต่างๆไม่มีโอกาสเข้ามาช่วยในการพัฒนาอันเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติทำอย่างไรจึงสามารถนำบุคคลเหล่านี้มาช่วยงานส่วนรวมของประเทศชาติได้ท่านผู้ฟังคะคณะรัฐมนตรีจึงได้ดำเนินการสนองพระราชดำรัสดังกล่าวโดยมีมติเมื่อวันที่15สิงหาคมพุทธศักราช2543มอบให้ทุกกระทรวงสำรวจทรัพยากรบุคคลที่พ้นจากตำแหน่งไปแล้วด้วยการลาออกหรือเกษียณอายุแต่ยังมีสุขภาพดีมีความรู้ความสามารถในการประดิษฐ์คิดค้นการวิจัยหรือการพัฒนาประเทศมีความพร้อมและสมัครใจสมัครเป็นวุฒิอาสาธนาคารสมองในธนาคารสมองก็โดยให้สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสสช.เป็นหน่วยทะเบียนกลางธนาคารสมองมีหน้าที่รวบรวมข้อมูลจัดทำบัญชีหรือทำเนียบผู้ทรงคุณวุฒิจำแนกเป็นสาขาตามความเหมาะสมและเป็นตัวประสานเชื่อมโยงกับเครือข่ายต่างๆเพื่อจัดให้วุฒิอาสาธนาคารสมองได้นำความรู้และประสบการณ์ความเชี่ยวชาญมาช่วยที่ให้สอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงานและเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมค่ะตลอดจนเสนอแนะมาตรการต่อคณะรัฐมนตรีในการนำวุฒิอาสาธนาคารสมองเหล่านี้มาร่วมพัฒนาประเทศนะคะธนาคารสมองจึงเป็นศูนย์รวมผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาอาชีพต่างๆที่เกษียณอายุแล้วทั้งจากภาครัฐภาคเอกชนและผู้ทรงภูมิปัญญาในท้องถิ่นที่มีสุขภาพดีมีความพร้อมและสมัครใจที่จะนำปัญญาความรู้และประสบการณ์มาช่วยพัฒนาประเทศโดยไม่หวังผลตอบแทนมุ่งถึงผลประโยชน์ส่วนรวมโดยประสานและเชื่อมโยงเครือข่ายต่างๆเพื่อให้วุฒิอาสาธนาคารสมองได้ทำงานสอดคล้องกับความต้องการของชุมชนสังคมและประเทศชาติต่อไปค่ะบทบาทภารกิจของธนาคารสมองธนาคารสมองได้กำหนดวิสัยทัศน์ดังนี้วุฒิอาสาธนาคารสมองเป็นคลังปัญญาของประเทศที่พร้อมอาสาร่วมพัฒนาสังคมและประเทศชาติในลักษณะการสร้างเครือข่ายการทำงานร่วมกันในอันที่จะสร้างความอยู่ดีมีสุขแก่ประชาชนโดยไม่หวังผลตอบแทนส่วนตนแต่มุ่งถึงประโยชน์ส่วนรวมของประเทศเพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนอันเป็นการตอบสนองพระราชดำรัสในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการจัดตั้งธนาคารสมองค่ะธนาคารสมองนั้นมีหน้าที่อยู่หลายประการนะคะซึ่งด้วยพระเนตรอันยาวไกลของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ทรงเล็งเห็นตั้งแต่พุทธศักราช2543ในการแก้ปัญหาและเป็นที่ภาระของการพึ่งพิงจากการที่มีจำนวนผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นหากเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ซึ่งขณะนั้นประเทศไทยก็ย่างเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแล้วนะคะโดยโครงสร้างประชากรไทยเปลี่ยนผ่านไปสู่โครงสร้างที่มีประชากรวัยแรงงานลดลงประชากรสูงอายุเพิ่มขึ้นและประชากรวัยเด็กลดลงการเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุที่มีศักยภาพได้ถ่ายทอดประสบการณ์และความถนัดไปสร้างสรรค์การพัฒนาประเทศในภาวะขาดแคลนกำลังคนที่มีความรู้ทั้งช่วยสร้างความมั่นคงทางสังคมแก่ผู้สูงอายุเองและลดภาระการพึ่งพิงในภาพรวมด้วยค่ะวุฒิอาสาธนาคารสมองสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่สะสมมานานมาช่วยเสริมหรือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของหน่วยงานและองค์กรต่างๆโดยการเป็นที่ปรึกษาหรือพี่เลี้ยงให้คำแนะนำสาธิตฝึกอบรมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตลอดจนเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายการทำงานร่วมกันระหว่างชุมชนกับองค์กรและหน่วยงานต่างๆสร้างความอยู่ดีมีสุขให้แก่ชุมชนและสังคมอันเป็นการสนองพระราชดำรัสของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อประชาชนชาวไทยอย่างหาที่สุดมิได้ค่ะ
0: ขอขอบคุณท่านอาจารย์ดร.ชวีวรรณจันทรัตน์หรืออาจารย์หน่อยวิทยากรรับเชิญและนี่คือศาสตร์แห่งธรรมะพระราชาในเช้านี้นำเสนอทุกวันเสาร์วันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา 5:00 นถึง 5:30 นขอขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังผมพันโทบุญฤทธิ์ชิมพิมลผู้ดำเนินรายการลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
1: ร้านกำนันมานะ
0: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 MHz
1: ป้าเองใครแปลกหน้ามาไม่คลาดสายตาแน
2: ่ลุงไม่ปล่อยไว้ถ้ารู้ว่าใครขายผลิตหรือว่าเสพ
1: ลูกเด็กเล็กแดงใครไม่ว่างยายดูแลเอง
3: ผมนะชวนเพื่อนเล่นกีฬาทุกเย็นเลยฮะ
4: ขอเพียงร่วมแรงร่วมใจทุกชุมชนหมู่บ้านทั่วไทยจะปลอดภัยยาเสพติดรักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: มีโจรอยู่แบบนึงที่หากปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
6: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000 ดิ
7: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดิหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
5: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอส
8: อใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุงใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่มเบาหวานเป็นตามกรรมพันธ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
9: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
10: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
11: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
12: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: โจรกลับใจสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้เราจะมาย้อนยุคไปดูกันในสมัยพุทธกาลนะคะว่าผู้ที่พลั้งพลาดไปทำความชั่วเป็นมหาโจรจะสามารถกลับตัวมาเป็นคนดีได้หรือไม่พระองคุลีมานนะคะเมื่อครั้งก่อนบวชท่านได้ฆ่าคนเป็นพันใครได้ยินชื่อนี้ก็ต้องหลบกันต้องหนีกันเป็นพลวันทีเดียวล่ะค่ะแต่เมื่อท่านได้พบกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นบรมครูที่ไม่มีใครเสมอเหมือนท่านก็คิดได้จึงเลิกเป็นโจรทันทีตั้งใจเพียรพยายามปฏิบัติธรรมอย่างเดียวแล้วก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งในช่วงแรกที่ท่านบวชใหม่ๆใครๆก็ไม่เชื่อนะคะว่าท่านบวชจริงเพราะว่าฆ่าคนมามากบิณฑบาตก็ได้บาตรว่างเปล่ากลับวัดและยังถูกขว้างด้วยก้อนหินท่อนไม้ใส่อีกนะคะเรียกได้ว่าเลือดอาบตัวเดินกลับวัดแต่ท่านก็อดทนค่ะมีอยู่วันหนึ่งนะคะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงให้สติว่าองคุลีมานความเจ็บปวดที่ได้รับขณะนี้เทียบกับเมื่อก่อนที่เคยทำไว้กับคนอื่นเทียบกันได้ไหมอย่างไหนหนักกว่ากันท่านตอบว่าทำไว้กับคนอื่นหนักกว่านี้มากพระเจ้าค่ะพระพุทธองค์จึงได้ตรัสให้กำลังใจให้อดทนต่อไปพระองคุลีมานรับปากแล้วตั้งใจปฏิบัติธรรมต่อไปอย่างไม่ท้อถอยแล้วในที่สุดท่านก็สำเร็จเป็นพระอรหันต์คุณผู้ฟังคะเมื่อคบกับคนพาลก็เป็นคนพาลเมื่อได้พบกับกัลยาณมิตรจึงกลับใจหันมาตั้งใจทำความดีจนสำเร็จเป็นพระอรหันต์ได้พวกเราเองก็ไม่ควรประมาทนะคะคบแต่กัลยาณมิตรเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของพวกเราทุกคนค่ะพบกันใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จอสอ1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

0: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
1: มีโจรอยู่แบบหนึ่งที่หากปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
2: แม่แบงค์ขอยืมสัก50,000
3: พ่อคะหนูขอยืม20,000ดิหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
1: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอสอ

สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: กำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจรทหารสื่อสาร1ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
1: และเมื่อเวลาล่วงเลยเกิน30นาทีประธานกสทช.จึงสั่งเลื่อนประชุมตามระเบียบข้อบังคับครับโดยนายไตรรัตน์วิริยะสิริกุลรองเลขาธิการรักษาการแทนเลขาธิการกสทช.เปิดเผยว่าการประชุมครั้งนี้มีวาระบรรจุทั้งหมด193วาระโดยเป็นวาระเร่งด่วนตามกฎหมายจำนวน82วาระทั้งนี้สำนักงานกสทช.ได้กำหนดวันประชุมถัดไปในวันที่10 16 17และ23กันยายน2569ซึ่งเลขาธิการกสทช.ได้จัดเตรียมการประชุมและอำนวยความสะดวกอย่างเต็มที่ครับสำนักงานกสทช.พร้อมเดินหน้าอำนวยความสะดวกการจัดประชุมในรอบถัดไปเพื่อให้กสทช.ได้พิจารณาวาระสำคัญตามหน้าที่ต่อไปครับ
2: โซฟาหน้าใสนิ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บล็อกสติ๊กเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
3: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขาก
4: รมสรรพากรยืนยันคดีภาษีหุ้นชินคอร์ปหมดอายุความปี2578ขณะนี้ยังไม่สามารถเปิดเผยตัวเลขภาระภาษีที่แน่ชัดได้เนื่องจากอยู่ระหว่างการสืบทรัพย์คุณอิดคณินบุญประเสริฐรายงานค่ะ
5: นายสมศักดิ์อนันทวัฒน์อธิบดีกรมสรรพากรเปิดเผยถึงการจัดเก็บภาษีกรณีหุ้นชินคอร์ปว่ากรมสรรพากรได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขขั้นตอนและวิธีการทางกฎหมายอย่างครบถ้วนถูกต้องโดยขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการตามกระบวนการทางกฎหมายเช่นการสืบทรัพย์การสอบสวนและการประสานงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ดูแลเรื่องทรัพย์สินและข้อมูลต่างๆทั้งในและต่างประเทศหากท้ายที่สุดแล้วยังไม่ได้รับการชำระภาษีอย่างครบถ้วนก็จะดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายซึ่งเป็นมาตรฐานเดียวกับที่ปฏิบัติกับผู้เสียภาษีทุกรายทั้งนี้ในส่วนของตัวเลขภาระภาษีหรือมูลค่าการสืบทรัพย์นั้นยังไม่สามารถเปิดเผยตัวเลขที่ชัดเจนได้เนื่องจากอยู่ระหว่างการตรวจสอบยืนยันว่าไม่มีทางที่ตัวเลขจะลดลงมีแต่จะปรับเพิ่มขึ้นตามหลักเกณฑ์ส่วนประเด็นความกังวลเรื่องของอายุความของคดีซึ่งศาลฎีกาได้มีคำพิพากษาในปี2568ท่านสมศักดิ์ระบุว่าศาลฎีกามีคำพิพากษาและบรรทัดฐานยืนยันออกมาอย่างต่อเนื่องว่าการนับอายุความ10ปีให้เริ่มนับตั้งแต่วันที่คดีถึงที่สุดซึ่งคดีนี้มีคำพิพากษาถึงที่สุดในปี2568ดังนั้นการนับอายุความ10ปีจึงเริ่มนับตั้งแต่ปี2568ไปสิ้นสุดปี2578อิทธินินบุตรประเสริฐอะไรกันครับ
4: นายอนันต์ถ้ำทองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมาเปิดเผยความคืบหน้าการดำเนินการแก้ปัญหาโกงสอบข้าราชการส่วนท้องถิ่นของจังหวัดนครราชสีมาว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งในจังหวัดได้ต้องออกคำสั่งเพิกถอนการบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการส่วนท้องถิ่นกลุ่มที่ตรวจพบความผิดปกติและเข้าข่ายทุจริตสอบแข่งขันแล้วทั้ง150คนส่วนสถานะของผู้ที่ถูกเพิกถอนการบรรจุแต่งตั้งข้าราชการท้องถิ่นในทางกฎหมายยังไม่ถือว่าเป็นผู้ทุจริตเนื่องจากการเพิกถอนคำสั่งบรรจุและแต่งตั้งเป็นขั้นตอนดำเนินการหลังตรวจพบความผิดพลาดไม่ตรงกันของคะแนนหรือกระบวนการสอบที่ไม่สมบูรณ์จึงไม่ได้หมายความว่าผู้ถูกเพิกถอนทั้งหมดจะเป็นผู้ร่วมทุจริตจนกว่าผลการสอบสวนทางวินัยหรือกระบวนการไต่สวนของป

0: ปปช.และกระบวนการพิสูจน์ความผิดทางศาลอาญาจนมีคำพิพากษาถึงที่สุดภาคใต้ยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักบางแห่งคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง
1: ความเข้มแข็งในจิตใจนี้เป็นสิ่งที่สำคัญที่จะต้องฝึกฝนแต่เล็กเพราะว่าต่อไปถ้ามีชีวิตที่ลำบากไปประสบอุปสรรคใดๆถ้าไม่มีความเข้มแข็งไม่มีความรู้ไม่มีทางที่จะผ่านอุปสรรคนั้นได้เพราะว่าถ้าไปเจออุปสรรคอะไรก็ไม่มีอะไรที่จะมาช่วยเราได้แต่ถ้ามีความรู้มีอัธยาศัยที่ดีและมีความเข้มแข็งในกายในใจก็สามารถที่จะผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆนั้นได้พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่31ตุลาคม2518
0: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.กนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
2: ร้านกำนันมานะ
3: 0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับ
2: ร้านกำนันมานะ
3: ตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อ
2: ร้านกำนันมานะ
3: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
2: ร้านกำนันมานะ
3: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

มีหลายโครงการและหลากหลายเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทำเพื่อคนไทยพระองค์พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำถึง116โครงการรับโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำพระราชทานเครื่องบินเล็กให้กับกองทัพบกเพื่อลาดตระเวนช่วยเหลือประชาชนพระราชทานรถกู้ชีพให้ศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนใต้และอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: 1คนเสพ1คนขายรีบแก้ไข100คนเสพ100คนขายบ่อนทำลายล้านคนเสพล้านคนขายคงวอดวายทุกคนเสพทุกคนขายสิ้นชาติไทยปัญหายาเสพติดอย่าคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนอื่นร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเหตุสงสัยดูแลใส่ใจบุตรหลานร่วมพลังกันต่อต้านยาเสพติดพลังมวลชนพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

โอวาทของหลวงปู่ฟั่นอาจารโรแห่งวัดป่าอุดมสมพรอำเภอพันนานิคมจังหวัดสกลนครท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าไม่มีตัวตนสัตว์บุคคลเราเขาอะไรสักอย่างเราเพ่งดูสิมันไม่เป็นแก่นสารที่ไหนเลยถ้าเป็นแก่นสารทำไมคนจึงล้มหายตายจากถ้าเป็นแก่นสารตัวตนของเราทำไมเป็นหวัดเป็นไอเป็นไข้ทำไมเป็นหนาวเป็นร้อนเป็นทุกข์เป็นร้อนเพราะเหตุนี้พึงเห็นว่าไม่ใช่ตัวตนตาสำหรับเห็นรูปใจเป็นผู้รู้ว่ารูปดีรูปชั่วรูปไม่ดีรูปไม่ชั่วแท้ที่จริงรูปทั้งหลายเขาไม่ได้ว่ารูปเขาดีเขาไม่ได้ว่าเขาชั่วเราต่างหากเป็นผู้ไปว่าเอาสมมุติเอาพระสติหมายถึงลมหายใจเข้าพระวินัยหมายถึงลมหายใจออกพระปรมัตถ์หมายถึงผู้รู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกเป็นอันจบพระไตรปิฎกนอกนั้นเป็นแต่กิ่งก้านสาขาเท่านั้น

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: เอาเค้ก7ก้อน
2: เค้ก7ก้อนอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
2: หมูกรอบอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเปลี่ยนเป็นกะเพราปลาแต่ขอใบกะเพราเยอะๆแล้วก็ข้าวหมูย่างขอแบบติดมัน
2: อ
1: ะ
2: ยังอีกติดมันอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นไม่เอาแล้ว
2: ฆ่าได้เพราะทำให้ลงพุงเรื่องอาหารหวานทอดและมัน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
3: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
4: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร023791020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเหล้าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
5: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
6: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
7: ปนัสเดชสูบควันเข้าปากปนัสเดชผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดน้ารำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงแล้วพ่นออกจากปากปนัสเดชทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส.
5: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz